0: การสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้ก็คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศของที่นี่นะฮะเป็นโมเดลสบายมากคุณก็ไม่ต้องทาครีมอ่ะไม่ต้องทาครีมก็ขาวเลยฮะไม่ค่อยครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอ่ะประมาณ 30-50 เมตรนี่คนนั้นคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงเขาก็จะจับตัวนี้ได้สำหรับคนแก่ด้วยนะฮะจับได้นะอันนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับลงมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได
1: ้สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
0: นี่เดินทางจากฟุตปาธเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเก๋งนะฮะไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
1: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะและนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
0: ผมซื้อหนังสือพิมพ์มาครับประมาณ80เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งพืชป่าแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุขสันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่มางานหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีค่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะฮะคือก็พกหมายนะฮะพกหมายเข้มแข็งมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
1: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
0: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยเฮ้ยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับ คามูระกำลังโมอยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะฮะแล้วจะเป็นยังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันเดอร์พาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันเดอร์พาสนะข้ามไม่ได้โอ้ไปฝันด้วยนะ
1: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
0: เจอแล้วอันเดอร์พาสนะครับลองไปที่นี่นะครับโอ้นิดเดียวก็เข้าใจแล้วอันเดอร์พาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็เย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่องนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ด้านไหนก็เสียดายนะครับตัวนี้ไม่มีจะมีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยนี่นี่เมื่อกี้เราอยู่ฝันนั้นเราลงมาใช่อันเดอร์ฟาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
1: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นแหละคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
0: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเก๋งไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรไม่มีเลย นะครับคือเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้นะฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะมีตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเจอรถแข็งที่สิงคโปร์อันนี้เจอยากมากเลยนะ
1: ยังไม่ทันไรคุณฮิโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
0: อาริยาโต thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเคเรามาแล้วผมก็มาอร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

ากได้อ่ะนะโอ้ที่นี่สวยนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็

360องศาเนี่ยผมได้แห่งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนัดนะครับนี่อันนี้

ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณยิโรจะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่พ่อผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั่งมอเตอร์ไซค์ ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทานกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็กาแฟไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะครับคนลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วกาแฟเย็นดังมากดังมากครับระวังนะฮะกาแฟร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเกล็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยาน3ล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกแค่เนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ยานหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายานแตกเป็นคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งสังพิมอยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยานแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับขายก่อนอยู่นะฮะหนังสือแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะขั้นตอนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สีก็คือเดินชีวิตฟุตบาทมีสี่อย่างนะครับ
0: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
1: ฟุตบาทที่

0: โฮจิมินห์นะฮะที่ผมสังเกตก็คือเห็นมั้ยฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนเมืองไทยแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างอันนี้ผ้าปิดผ่านกันนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ยขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้นใสนะครับแล้วก็มีลูกออมอะไรนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ช่วงตอนนี้ใบ3มอนนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโหเล่นป้ายอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะฮะฟุตบาทนะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะตอนนี้ใบ3มันใช่ไหมฮะนุ่มตุ้มสมตุ้มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าชูวิทย์ฟุตบาทเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะโรสกูครับ
1: ตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนอนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
0: ตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มนึงนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ร้องอะนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นไหมฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินขึ้นเดิมนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะซินเจ้าแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายโอ้โหตื่นเต้นแต่น่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทย์ทุบปากครับมืดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้มืดแล้วนะครับก็ชีวิตฟุตบาทที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายก่อนฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเลยครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนะฮะไว้แล้วนะฮะต้องดู

0: ไทยชูวิทย์พุทธบาทกลางคืนนายฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะโอ้ยสอรี่นะครับต้นละวันนะฮะอ๋อต้องกล้านะฮะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่นี่พืชป่านะฮะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษนะครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้เพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดินเข้าไปท่านไหนนะฮะไว้เลยเยอะ
1: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
0: อันนี้ฟุตบาทจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทมอเตอร์ไซค์เต็มๆเขาไม่ใช่โดยทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าเขาที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทึ่งเท่งอ่ะน่ะทึ่งเท่งอ่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
0: 10ปีที่แล้วนะครับผมเคยมาโฮจิมินห์นะครับเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่บางว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบนี้คันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะต้องซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบขนาดนั้นนะครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะ Can you speak English? สินจ๋อสินจ๋อ
1: และนั่นคุณฮิโรจะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: เขาไม่แย่งที่นึกไ
0: ว้ No What are you doing here?
2: What are you doing? ร้านก็ใหญ่
0: ทำอะไรอยู
2: ่ไม่ได้มาแล้วแ
0: พ้กันแล้วแพ้กันแล้ว How old are you? How old are you? 21 24 How about you?
3: How are you?
0: 29 อย่าพูดตรงดิอะไรนะ How old are you? 25 Okay Enjoy night
1: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะตลอดทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโรอากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

0: หักลองสังเกตพุทธภาเราจะแห่งวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดเลยชีวิตพระทับลองบนพุทธภาฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
5: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
4: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
6: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหยนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปไปไป
3: พวกนี้บังอาจนัก
5: บินบินบิน
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอาทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอก

0: ต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
1: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางพ่อนะ
2: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฐิดูสิต้องได้ผลแน
0: ่จริงสิฮะสัมมาทิฐิทะลุมิติมายา
1: ข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดง่าตกแล้ว
0: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
1: ไอ้นึกว่าจะแย่แต่แล้วขอบใจนะ
3: เห็นหรือยังล่ะว่าตันหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
4: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
0: ้
4: ย
0: ไป
3: โอ้โหห้องนี้มีแต่กระจกเต็มไปหมดเลย
1: กระจก
2: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกนะ
5: ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
0: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
3: ่โอ้ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู
6: ่แบ่แบ่แบ่แบ่แบ่แบ
2: ่ตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหเห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
5: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
0: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้ว
7: เฮ้ย
0: สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
5: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยากเป็นอยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
3: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
5: โถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่ล่ะเจ้าติดกับดักกระจกวิภวตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว

0: กินซาลาเปา
1: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
0: เอ้
1: าดูชัดๆสิ
0: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาเหร
1: ออืมก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
0: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
1: ข้าก็ไม่รู้พี่ไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
2: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตันหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
3: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
0: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
3: อย่ามายุ่งกับข้า
0: เอ้ย
4: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
1: นี่ออกจากที่นี่ได้แล้วเร็วเข้า
4: ข้าไม่อยากเห็นหมอนทองตายข้าไม่ชอบเลย
1: นี่มันภาพในอดีตที่สะท้อนสิ่งที่เจ้าไม่อยากเป็นต่างหากต้องสติแล้วมองให้ดีๆว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหน
4: จริงด้วยนี่ข้าหลงตีพลอยตีพายกับภาพลวงตาเหรอเนี่ย
1: ก็ใช่นะสิจะถูกตันหาหลอกแล้ว
4: ฮะ
3: อยู่กับพ่อแม่แบบนี้ตลอดไปตลอดไปตลอดไป
0: มานี่เลยสิละ
3: เอ๊นี่ข้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
0: เจ้าถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
5: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตัณหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
3: ฮ่า
0: ฮ่าเฮ้ย
6: อะไรกันเนี่ย
7: แย่แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตัณหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะ

0: ภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าละค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีกันบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงเหรอคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองมันทำความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: หลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้

0: ัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTV เพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสั่งเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนอะเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็ก

0: เด็กเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
2: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
2: อ้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
1: ครับ
2: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย่พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคน

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
1: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัธยิสถ์5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
0: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขผู้นำมีการปรึกษาหารือพูดคุยช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้ประชาชนในชุมชนยึดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทําให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต
4: ์หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น

0: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาร่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาร่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
1: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรนิติบุคคลมีฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์มีสมาชิกจำนวน 30,000 รายบริหารจัดการด้วยทุนภายในองค์กรโดยสุจริตบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามาจากทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคง
1: ค่ะก็สวัสดีค่ะสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสถานะเป็นผลเป็นองค์กรนะคะที่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่เขานะคะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น
0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาแห่งการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ 1.8 ล้านบาท
2: องค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบคุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่2ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่3ก็คือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่องแบ่งปันรัฐท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำงานให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงได้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างๆแต่ละอำเภอเนี่ยเรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในรายอำเภอหรือรายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีที่เขาไม่เข้าใจ
0: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมอาทิโครงการ1ปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆ

0: จัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชายดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
1: สมาคมของเรานะคะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะคะเราก็ปลูกฝังรุ่นต่อๆไปมีการส่งไม้ต่อสร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะเรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับ 120,000 บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคนค่ะต้องบริจาครวมนะฮะเพื่อเราจะไปทำการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิคะ30,000 คนคูณด้วย6ต่อปีให้กับช่วยค่ะคือสตรีอยุธยา
0: สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไปครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำ

0: สิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตใจรับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: นั่นเลยทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้กิจกรรมแรกของพวกเรานะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดใจผ่านกระจกนะครับโดยครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหยิบกระจกขึ้นมาถ้าหากว่าไม่มีกระจกนะครับนักเรียนก็สามารถเอาโทรศัพท์ของตนเองขึ้นมาแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็มองนะครับมองแล้วมองอะไรนะครับลองมองตาตัวเองในกระจกนะครับแล้วตอบในใจตอบในใจนะว่าสิ่งดีๆในตัวฉันคืออะไรนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับนักเรียนต้นทางถ้าพร้อมแล้วลองมองแล้วก็ตอบในใจนะกิจกรรมนี้จะไม่มีเสียงเริ่มได้ครับเอาขึ้นมามองเลยมองอย่างนี้เลยนักเรียนเอาขึ้นมามองอย่างนี้เลยแล้วก็ดูตาของเราแล้วก็ดูซิว่าเรามีสิ่งดีๆในตัวเองอะไรบ้างนะครับ

ลองนึกลองพิจารณาให้ดีนะครับลองดูว่าคุณค่าในตัวเราสิ่งดีๆในตัวเราที่เรามองข้ามไปมันมีไหมมันมีอยู่ตรงไหนบ้างมันมีอะไรบ้างลองนึกดูสิ่งดีๆในตัวเรานะครับมองตาตัวเองเอาละครับหมดเวลาทุกคนเก็บทุกอย่างนะครับเก็บกระจกเก็บโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อกี้พวกเราได้มองตาตัวเองผ่านกระจกผ่านกล้องของพวกเราใช่ไหมครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับที่ครูให้นักเรียนมองตาตนเองนะครับเพราะเราทุกคนครับมีคุณธรรมมีความดีอยู่ในตัวเองสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าในโอกาสไว้ว่าธรรมะนะครับมีอยู่ในจิตทุกคนแต่ถูกกิเลสปิดบังเรา

ต้องใช้การคิดพิจารณาอย่างแยบคายซึ่งเป็นอุบายให้คุณธรรมนั้นตื่นขึ้นมาซึ่งวันนี้ครับนักเรียนเราจะได้เรียนเกี่ยวกับวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตของเรานะครับมาทำให้เราดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรนั่นเองครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับบทเรียนที่มีชื่อว่าโยนิโสมนสิการนะครับแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมนักเรียนครับโยนิโสแปลว่าการรู้ถึงวิธีการอย่างลึกซึ้งนะครับการเข้าใจการรู้เหตุผลนะครับมนสิการคือการเอาใจใส่พิจารณานะครับโดยรวมแล้วโยนิโสมนสิการก็คือการคิดการพิจารณาอย่างถูกต้องการใส่ใจอย่างลึกซึ้งนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าวิธีคิดแบบนี้ทำอย่างไรนะครับนักเรียนครับโยนิโสมนสิการที่ครูได้บอกความหมายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมนะครับคือการคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างมีระเบียบคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างปัญญานะครับที่ทำให้ทุกคนช่วยเหลือตนเองได้อย่างผู้มีปัญญาทีนี้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนะครับมีอยู่ทั้งหมด10รูปแบบด้วยกันนะครับเรามาดูรูปแบบที่1คือวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะครับวิธีคิดที่2คือวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบวิธีคิดที่3ครับคือคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดานะครับคิดแบบที่4คือวิธีคิดแบบอริยสัจ4หรือวิธีคิดแบบแก้ปัญหาวิธีที่5ครับคือวิธีคิดตามหลักการและความมุ่งหมายหรือวิธีคิดแบบอัตตธรรมสัมพันธ์นั่นเองครับต่อไปวิธีคิดที่6ครับคือวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกนะครับวิธีคิดที่7คือวิธีแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมวิธีคิดที่8ครับวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมวิธีคิดที่9คือวิธีคิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบันและสุดท้ายคือวิธีคิดที่10ก็คือวิธีคิดแบบวิพัชวาสนะครับนักเรียนครับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกใช่ไหมครับและวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอัตตธรรมสัมพันธ์ซึ่งในวันนี้นะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เรียนวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมนั่นเองครับต่อไปกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าดูด้วยใจคิดเร้าคุณธรรมนะครับโดยครูจะมีวิดิทัศน์เรื่องสั้นมาให้นักเรียนได้รับชมนะครับกาบิดแมนก็คือลูกชายกวาดขยะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อจะเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับนักเรียนต้นทางนั่งหลังตรงเตรียมตัวที่จะรับฟังนะครับเพราะเมื่อเรารับฟังแล้วก็ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีคำถามให้พวกเราได้ช่วยหาคำตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมรับฟังกันได้เลยครับ

0: ังใช้ไม่อยู่อ่ะเพราะมันอะไปช่วยแม่มันทำงาน
1: กลับไปทำงานบ้าน
2: กวาดด้วยกับแม่อีก
3: เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง
2: แม่ปวดอีกแล้วเหรอ
0: เมื่อปีที่แล้วอ่ะแม่มันอะถูกรถชน

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับกาบิดแมนนะครับลูกชายคนกวาดขยะเผยแพร่โดยไทยประกันชีวิตนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่พวกเรารับชมวิดิทัศน์ไปครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับว่าเมื่อเราดูวิดิทัศน์จบแล้วคุณธรรมอะไรบ้างที่ปลุกเราขึ้นมาภายในใจของพวกเรานะครับอะไรบ้างที่ปลุกขึ้นมาภายในใจเนาะเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับชมวิดิทัศน์ไปแล้วขอสุ่มแล้วกันนะครับ1คนนะครับเลขที่13ครับเลขที่13คุณธรรมอะไรบ้างที่ถูกปลุกขึ้นมาจากใจของเราหยิบไมค์ขึ้นพูดเลยให้กำลังใจครับยืนขึ้นว่ายังไงบ้างครับ
1: ความกตัญญูครับ
0: ความกตัญญูใช่ไหมเป็นยังไงเอ่ยความกตัญญูเนี่ย
1: ไปช่วยคนอื่นครับที่เดือดร้อนอยู่
0: คนอื่นในวิดิทัศน์คือใครเอ่ย
1: แม
0: ่คือแม่ใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนครับจากเรื่องสั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้บอกถึงพรชัยใช่ไหมซึ่งเป็นเด็กหนุ่มน้อยนะครับที่เขาจะรีบกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยเขาจะรีบไปหาบุคคลหนึ่งนั่นก็คือแม่ของเขาไปเพื่อช่วยแม่ในการทำความสะอาดกวาดขยะนั่นเองนะครับเป็นการแบ่งเบาภาระของแม่นะครับทำไมเขาจึงทำเช่นนั้นเพราะเขาได้ใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบการคิดเราคุณธรรมนะครับเขานั้นได้คิดพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับว่าแม่นั้นอุ้มท้องเข้ามานะครับถึง9เดือนด้วยกันแม่นั้นนะครับดูแลเขามาโดยตลอดนะครับหาข้าวหาน้ำส่งเสียให้เรียนสิ่งที่เขาคิดได้จึงเกิดเป็นความกตัญญูนะครับคุณธรรมที่เกิดขึ้นมาคือความกตัญญูส่งผลให้เขาเนี่ยก็อยากจะไปดูแลแม่อยากจะตอบแทนพระคุณแม่ใช่ไหมก็ไปช่วยกวาดขยะนะครับเหมือนในเรื่องสั้นนี้นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างก็ปลุกคุณธรรมที่อยู่ในใจของพวกเราออกมานะครับดูแล้วนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เนาะพรชัยเนี่ยเขาทำความดีเขาความกตัญญูของเขาเนี่ยถูกปลุกขึ้นมาโดยไม่ต้องมีใครมากระตุ้นหรือไม่ต้องมีใครมาบอกเลยว่า

ให้ไปช่วยแม่ทำงานนะครับมันเกิดขึ้นจากใจของเขาเองทีนี้กิจกรรมของเราต่อไปนะครับกิจกรรมนี้ถ้าในชีวิตจริงครับคำถามชวนคิดคือในชีวิตจริงเราจะทำอย่างไรเพื่อแสดงความรักและความกตัญญูต่อพ่อแม่หรือผู้ที่เรารักนะครับลองเขียนลงมาดูนะครับในใบกิจกรรมนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: เอาละครับหมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าเขาในชีวิตจริงเนี่ยจะแสดงความรักความกตัญญูนะครับต่อพ่อแม่หรือคนที่เรารักได้อย่างไรบ้างนะครับขอสุ่มละกันนะครับขอเป็นเลขที่21ครับเลขที่21ครับเราจะทำอย่างไรดีนะครับเพื่อที่แสดงความรักและความกตัญญูต่อพ่อแม่ครับ
1: แบ่งเบาภาระครอบครัวเพื่อให้เป็นการตอบแทนครอบครัวที่ดูแลเราค
0: ่
1: ะ
0: แบ่งเบาภาระใช่ไหมอะไรเล็กอะไรน้อยแล้วก็จับฉวยเพื่อที่จะให้เขาเป็นไงแบ่งเบาภาระให้แม่เขาเหนื่อยจนเกินไปใช่ไหมครับแล้วเราต้องทำโดยต้องมีคนมาบอกเราไหมไม่ต้องเลยใช่ไหมเพราะเราใช้โยนิโสมนสิการในการปลุกเร้าคุณธรรมที่อยู่ในตัวของเรานะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปชื่อว่ากิจกรรมเพื่อนนักกีฬาเดี๋ยวเรามาดูกันครับนักเรียนโดยครูจะให้นักเรียนนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันเนาะคือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่1นักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬาโรงเรียนนะครับเราลองคิดดูนะว่าเราจะแบ่งกลุ่มกันแบบไหนกลุ่มที่2นักเรียนที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนนะครับในห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบบนี้นะครับเมื่อนักเรียนแบ่งแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องให้ฟังขนาดที่ครูเล่าเรื่องนะครับให้นักเรียนคิดว่าตนเองเป็นนักเรียนกลุ่มที่เราตกลงกันไว้นะครับและคิดตามสถานการณ์ในเรื่องทีนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าเราอยู่กลุ่มไหนนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งตรงนี้ก็คือกลุ่ม2นะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูเรื่องราวกันดีกว่าเพื่อนนักกีฬานะครับโดยสถานการณ์มีว่าอย่างนี้ครับห้องเรียนของเรามีนักกีฬาของโรงเรียนอยู่2คนเขาต้องซ้อมวิ่งทุกเช้าและทุกเย็นเมื่อเลิกเรียนแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านทำการบ้านเสร็จก็ต้องนอนดึกและมานั่งเรียนในห้องเรียนด้วยความอ่อนเพลียเขาต้องซ้อมวิ่งทุกวันนะครับทุกเช้าและทุกเย็นนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านทำการบ้านเสร็จก็ต้องนอนดึกและมานั่งเรียนในห้องเรียนด้วยความอ่อนเพลียนั่นเองนี่คือสถานการณ์เพื่อนนักกีฬายังมีต่อนะครับเมื่อเพื่อนเข้ามานั่งเรียนแบบอ่อนเพลียแล้วใช่ไหมเวลาครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำงานไม่มีใครอยากได้อยากให้สองคนนี้เข้ากลุ่มนะครับเพราะเขานั่งหลับเวลาประชุมและไม่มีเวลาช่วยกลุ่มทำงานอย่างเต็มที่ทั้งพวกนักเรียนและพวกนักกีฬา

ต่างรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจฝ่ายหนึ่งเห็นว่านักกีฬาเอาแต่เล่นนะครับมาเอาเปรียบเพื่อนในห้องเรียนส่วนนักกีฬาก็รู้สึกน้อยใจว่าตนฝึกซ้อมนะครับเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนเสียสละทุกอย่างทำไมเพื่อนจึงไม่เห็นใจกันบ้างเลยนะครับนี่คือสถานการณ์เพื่อนนักกีฬาทีนี้เรามาดูคำถามเมื่อสักครู่นี้เราแบ่งกลุ่มกันแล้วใช่ไหมกลุ่มที่เป็นนักกีฬาและก็กลุ่มที่ไม่เป็นนักกีฬานะครับคำถามถามว่าคำถามของนักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬาเนาะคำถามข้อที่หนึ่งถามนักเรียนรู้สึกต่อนักกีฬาโรงเรียนอย่างไรเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ช่วยกันคิดสักครู่หนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มคิดได้เลยครับ

ทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับแนวคำตอบก็คือนักเรียนคงไม่พอใจใช่ไหมครับไม่อยากให้เข้ากลุ่มด้วยหงุดหงิดที่นักกีฬาโรงเรียนไม่ตั้งใจทำงานนะครับต่อไปข้อที่2นักเรียนไม่พอใจนักกีฬาโรงเรียนจะพูดต่อว่านักกีฬาว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับลองคิดลองเขียนนะครับเริ่มได้ครับ

าแล้วครับมาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะครับนักเรียนก็คงอยากจะพูดว่าเราไม่อยากได้เธอมาอยู่ในกลุ่มตั้งใจทำงานกลุ่มหน่อยสิอยากกินแรงเพื่อนนี่ก็คือเป็นแนวคำตอบนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเราตอบทำนองนี้หรือเปล่าแนวนี้หรือเปล่านะครับคุณครูปลายทางสามารถดูคำตอบของนักเรียนได้เอาละครับเรามาดูคำถามของนักเรียนที่เป็นนักกีฬานักกีฬารู้สึกอย่างไรกับนักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬานะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ช่วยกันคิดสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

เอาละครับนักเรียนเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะครับแนวคำตอบก็จะมีประมาณว่านักเรียนนะครับคงไม่พอใจหงุดหงิดที่เพื่อนไม่ยอมเข้าใจว่าตนเองเหนื่อยและทำเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนนะครับนี่คือแนวคำตอบของครูนะครับใครตอบเหมือนครูบ้างนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่2สำหรับนักกีฬาเนาะนักกีฬาไม่พอใจนักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬาจะพูดต่อว่าเพื่อนอย่างไรนะครับให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งลองเขียนดูลองคิดดูนะครับว่าจะพูดต่อว่าเพื่อนอย่างไรอ่ะเริ่มครับ

เอาละครับนักเรียนเรามาดูแนวคำตอบจากคำถามนี้กันนะครับนักเรียนคงอยากจะพูดว่าพวกเธอรู้ไหมว่าซ้อมกีฬาเหนื่อยแค่ไหนให้พวกเธอไปแข่งพวกเธอก็ไม่มีทางชนะหรอกทีนี้ต่อไปครับนักเรียนเรามาดูคำถามชวนคิดกันดีกว่าจากเมื่อสักครู่นี้เนาะเป็นคำถามทั้งฝ่ายของนักกีฬาและฝ่ายของนักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬานะครับข้อที่หนึ่งถามว่าเมื่อต่างฝ่ายต่างพูดไม่ดีใส่กันจะเกิดผลเสียอย่างไรแน่นอนว่าเกิดผลเสียแน่นอนแล้วมันจะเกิดอย่างไรนะครับลองเขียนลองคิดดูนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งครับ

เอาละครับนักเรียนเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะครับก็คือจะเกิดผลเสียตามมาอย่างแน่นอนโกรธกันการทำงานกลุ่มไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะไม่ช่วยกันทำงานนั่นเองทีนี้ต่อไปเรามาดูคำถามชวนคิดในข้อที่สองนักเรียนคิดว่าควรคิดอย่างไรนะครับนักเรียนควรคิดอย่างไรกับนักกีฬาโรงเรียนครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองพูดคุยลองเขียนดูนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือครับ

ียนนักเรียนควรคิดว่าเพื่อนเสียสละเวลาส่วนตัวหลังเลิกเรียนไปซ้อมกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งนะครับนี่คือแนวคำตอบเนาะทีนี้ต่อไปข้อต่อมาข้อที่3นะครับเมื่อทำงานกลุ่มนักเรียนควรปฏิบัติต่อนักกีฬาโรงเรียนอย่างไรครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้เขียนสักครู่หนึ่งครับ

รามาดูแนวคำตอบกันหากเพื่อนเหนื่อยเพื่อนเพลียนะครับและยังพอมีเวลาทำงานอยู่ก็ให้เพื่อนได้พักผ่อนก่อนเมื่อแบ่งงานกันทำนะครับก็ตกลงกันว่าให้เพื่อนทำงานความถนัดของเพื่อนนี่คือแนวคำตอบนั่นเองครับคำถามข้อที่4ถามว่านักกีฬาโรงเรียนควรคิดอย่างไรกับเพื่อนที่ไม่ใช่นักกีฬาโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วนะครับลองเขียนลองคิดได้เลยครับ

แนวคำตอบของข้อนี้นะครับนักกีฬาควรคิดว่าเพื่อนดีมากเลยที่ยอมให้เราเข้ากลุ่มและเข้าใจว่าเราเหนื่อยและเพลียนั่นเองและคำถามข้อที่5นะครับถามว่าเมื่อทำงานกลุ่มนักกีฬาโรงเรียนควรปฏิบัติอย่างไรกับนักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬาโรงเรียนลงมือได้ครับ

ขั้นตอบของข้อนี้นะครับก็จะเป็นทำงานเต็มความสามารถให้งานกลุ่มออกมาดีที่สุดครับนักเรียนครับในชีวิตของเราเนาะเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับในการฝึกคิดนะครับในทางบวกให้เปลี่ยนวิกฤตนะครับให้เป็นโอกาสจะเกิดความคิดที่จะหาทางออกได้ดีขึ้นการคิดดีในลักษณะนี้เรียกว่าการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมเป็นการฝึกคิดบวก

0: ในทางที่เป็นกุศลจะทำให้เราตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกที่ควรจะเกิดผลดีต่อตัวเราเองและผู้อื่นทำให้อยู่ร่วมกันด้วยดีครับใบงานที่8นะครับครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้กลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแต่เราจะเอาบทกลอนหนึ่งมาทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมสุดท้ายของพวกเรานะครับบทกลอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออาสาสมัครสักหนึ่งคนออกมาลองอ่านนะครับขอซูมแล้วกันนะครับขอซูมเป็นเลขที่4ครับเลขที่4ออกมาได้เลยเราลองอ่านบทกลอนนี้ให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังหน่อยครับว่ามาเลยครับ
1: เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง
0: ปรบมือนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นบทกลอนนะครับเป็นคำพูดของท่านพุทธทาสภิกขุนะครับที่ท่านเนี่ยได้พูดถึงการมองคนในแง่ดีนะครับฝึกการมองบวกนะครับคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ดีอาจจะมีส่วนดีบ้างส่วนเลวบ้างแต่เราเลือกที่จะมองสิ่งที่ดีๆนะครับทีนี้คำถามของเรานะครับกิจกรรมที่ครูจะให้พวกเราทำก็คือลองมองหาความดีนะครับกิจกรรมก็คือให้แต่ละกลุ่มให้แต่ละคนลองเล่าเรื่องหรือประสบที่ตนเองเคยพบข้อดีหรือความดีในตัวผู้อื่นแม้คนนั้นจะมีข้อเสียบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองพูดคุยกันเราไปเจอใครมาหรือว่าเป็นญาติของเราก็ได้เป็นเพื่อนของเราก็ได้เราไปเจอความดีของเขามาอย่างไรลองพูดคุยนะครับ

เอาละครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับข้อดีหรือว่าความดีในตัวของคนอื่นไปแล้วใช่ไหมครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับลองให้นักเรียนเขียนแล้วก็บอกเล่ามาดูครับว่าเมื่อเราเลือกที่จะมองด้านดีของคนอื่นจะเกิดผลดีอย่างไรกับตัวเองบ้างนะครับลองเขียนลงในใบกิจกรรมนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าถ้าเราเลือกมองแต่ข้อดีในแง่ดีของคนอื่นเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้างนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่18ครับเลขที่18ว่าอย่างไรบ้างครับถ้าเรามองแต่ข้อดีของคนอื่นจะส่งผลดีกับเราอย่างไร
1: ทำให้ไม่มีอคติกับผู้อื่นค่ะและอาจจะทำให้เรารู้จักเขาในมุมมองที่ต่างจากคนทั่วไปมองเขาค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยถ้าเราเลือกมองในแง่ดีนะครับเลือกแต่สิ่งดีๆนะครับเราก็สามารถนำสิ่งดีนั้นมาปรับใช้กับตัวเราเองได้ลดอคติกับเพื่อนได้นะครับอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมนี้นะครับสรุปบทเรียนนะครับโยนิโสมนสิการแบบปลุกเร้าคุณธรรมเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลและถูกต้องตามหลักธรรมโดยเป็นการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเป็นกุศลนะครับช่วยให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ควรไม่ควรสิ่งที่ดีไม่ดีจนนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมทั้งในระดับจิตใจและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับโยนิโสมนสิการแบบอัตธรรมสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าคืออะไรสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นใบความรู้และใบงานเรื่องคิดแบบอัตธรรมสัมพันธ์สำหรับวันนี้ครูภากรนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นั่นเลยนะหมอทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือ

0: ร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
2: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฟังที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมเพื่อมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงนี้ไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่ง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
2: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
3: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
4: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้เน
1: า
5: ะ
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
7: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
8: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ

LTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ็ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาวก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเรายังคงอยู่กับวรรณคดีเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเราที่กล่าวถึงเรื่องราวในพงศาวดารนะคะที่พูดถึงวีรสตรีและวีรบุรุษมากมายที่เป็นของไทยเรานะคะตั้งแต่อดีตที่ทำคุณงามความดีให้กับชาติไทยเรานะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้หยิบยกเรื่องราวในพงศาวดารมาจัดทำเป็นภาพเขียนและโครงประกอบภาพนะคะรวมทั้งสิ้นแล้ว92ภาพซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ภาพที่10ไปแล้วก็คือภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างที่เป็นภาพเกี่ยวกับวีรสตรีนะคะที่เสียสละตนเองนะคะนักเรียนก็สามารถเอาข้อคิดนี้ไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตได้นะคะในวันนี้เราจะมาเรียนโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อีกเช่นเคยค่ะกับอีกหนึ่งภาพนะคะเราเข้าสู่ในชั่วโมงนี้เลยนะคะก็คือโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56นั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1เลยนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องพูดอธิบายความหมายคำศัพท์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56ก็คือภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้นะคะ2นักเรียนจะต้องถอดคำประพันธ์และสรุปความรู้จากโครงพระจากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้นะคะ3นักเรียนจะต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเพราะจะต้องมีการถอดคำประพันธ์นั่นเองค่ะค่ะโครงภาพพระราชพงศาวดารในภาพนี้นะคะภาพลำดับที่56ในวันนี้นะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันนะคะก็คือกิจกรรมจับใจความจากเสียงเพลงซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องฟังเพลงนะคะแล้วจับใจความให้ได้ว่าในเนื้อเพลงนั้นกล่าวถึงเรื่องราวอะไรบ้างนะคะจะเป็นบทเพลงที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับภาพที่เรากำลังจะเรียนนั่นเองค่ะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ

ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมฟังเพลงนะคะที่มาจากกิจกรรมจับความจากเสียงเพลงนะคะค่ะคลิปเสียงนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเป็นคลิปเสียงสารพันท้ายนรสิงห์สมุทรสาครนะคะเผยแพร่โดยกระจกลูกไก่นะคะ Pattern Guard วันที่เผยแพร่ก็คือวันที่1กุมภาพันธ์คริสตศักราช2010นั่นเองค่ะก็ขอขอบคุณที่เป็นสื่อให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ศึกษาในวันนี้นะคะค่ะจากบทเพลงที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมรับฟังชมภาพแล้วก็รับฟังเสียงนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะจากคำถามนะคะจากเพลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรคุณครูให้เวลา1นาทีนะคะภายในกลุ่มช่วยกันพิจารณาจากบทเพลงที่นักเรียนฟังเมื่อสักครู่สิคะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างในเนื้อเพลงเมื่อสักครู่เนื้อเพลงเป็นเนื้อเพลงที่กล่าวถึงใครผู้นั้นทำอะไรที่ไหนและผลที่ตามมาเป็นอย่างไรได้ไหมคะนักเรียนต้นทางกลุ่มใดอาสาสมัครอยากจะนำเสนอเนื้อความจากบทเพลงเมื่อสักครู่ไหมคะ

0: ได้ไหมคะปลายทางล่ะคะจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างต้นทางอาสาสมัครมีไหมคะณัฐสุภาจากที่เราและเพื่อนๆได้รับฟังเพลงนักเรียนจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างจากเนื้อเพลงจากที่เราและเพื่อนๆในกลุ่มร่วมกันพิจารณาได้เลยค่ะค่ะณัฐสุภาคะจากบทเพลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรคะ
1: พันท้ายนรสิงห์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อย่างไรคะพันท้ายนรสิงห์ทำอะไรคะจากที่เราและเพื่อนๆร่วมกันจับใจความเกิดเหตุการณ์ที่ไหนเหตุการณ์เกิดที่ไหนคะ
1: สมุทรสาคร
0: สมุทรสาครมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าไม่ได้ปรบมือให้กับณัฐสุภาด้วยค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่5ตอบคำถามจากเพลงเมื่อสักครู่ค่ะค่ะจากเพลงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรในเนื้อเพลงถ้านักเรียนจับใจความได้นักเรียนจะสามารถทราบเรื่องราวของภาพลำดับที่56ได้เลยนะคะ
2: เพลงเกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์ค่ะ
0: ค่ะพันท้ายนรสิงห์ทำอะไรที่ไหนอย่างไรคะ
2: ยอมเสียสละตัวเองเพื่อไม่ให้เสียเกียรติผู้เป็นนายค่ะ
0: ค่ะเสียสละตัวเองเพราะอะไรอะคะ
2: เพราะว่าตัวเองทำผิดกฎ
0: ทำผิดกฎค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะถ้านักเรียนจับใจความฟังดีๆจะกล่าวถึงพันท้ายนรสิงห์แล้วก็กล่าวถึงจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็จะกล่าวถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรือแล้วก็เกี่ยวข้องกับคลองสถานที่นะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนำมาทำเป็นบทเพลงนะคะเป็นเรื่องราวที่มาจากพงศาวดารนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้รู้เนื้อความนะคะได้เรียนรู้ว่าภาพลำดับที่56เนี่ยพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเนี่ยเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงอย่างไรนะคะค่ะคำถามชวนคิดนะคะภาพลำดับที่56เป็นภาพเขียนของใครภาพที่56นี้เป็นภาพเขียนของนายทองนะคะหรือพระวรรณวาดวิจิตรนะคะเป็นผู้วาดภาพนี้นะคะภาพลำดับที่56ภาพลำดับที่56กับภาพที่10ที่เราเรียนไปจากชั่วโมงที่ผ่านมาปัจจุบันยังคงมีอยู่จริงนะคะอยู่ที่พระที่นั่งวโรภาสพิมานนะคะค่ะภาพลำดับที่56นี้ผู้แต่งโครงประกอบภาพคือใครนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบดีอยู่แล้วว่าแต่ละภาพเนี่ยจะต้องมีโครงประกอบภาพใช่ไหมคะก็จะมีทั้งภาพขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางนะคะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบทนั่นเองนะคะภาพลำดับที่56นี้ผู้แต่งโครงประกอบภาพก็คือผู้พระนิพนธ์โครงประกอบภาพนะคะพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าวรวรรณากรหรืออีกพระนามหนึ่งนะคะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปประพันพงศ์นั่นเองนะคะเป็นผู้พระนิพนธ์โครงภาพลำดับที่56นะคะพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนั่นเองภาพนี้เป็นภาพที่กล่าวถึงวีรบุรุษท่านหนึ่งของไทยนะคะที่ไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์แต่เป็นข้าราชบริพารนั่นเองที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติของเราค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมถอดคำประพันธ์โคงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะถอดความนะคะจากบทประพันธ์ภาพที่56นี้นะคะโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจับสลากบทประพันธ์โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านบทประพันธ์แล้วร่วมกันค้นหาความหมายแล้วก็ร่วมกันถอดคำประพันธ์ลงใบกิจกรรมถอดคำประพันธ์โครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนั่นเองค่ะค่ะแต่ละกลุ่มก็จะได้บทประพันธ์กลุ่มละ1บทนะคะ แล้วก็ใน1บทนั้นก็จะมีคำถามถามคำศัพท์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาความหมายแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะถอดได้ว่าอย่างไรนะคะคำประพันธ์ของโครงพันท้ายนรสิงห์นี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4บทนะคะบทที่1จะเริ่มต้นที่วรรคสันเพชรที่8เจ้าอยุธยากลุ่มใดได้บทที่1คะกลุ่มที่2นะคะบทที่2จะเริ่มต้นด้วยวรรคพันท้ายตกประมาทสิ้นสติคิดกลุ่มใดได้คะกลุ่มที่1และกลุ่มที่6นะคะบทที่3นะคะจะขึ้นต้นด้วยวรรคภูบาลบำเหน็จให้โทษถนอมใจนอกลุ่มใดได้คะกลุ่มที่3แล้วก็บทที่4นะคะบทที่4จะขึ้นต้นด้วยวรรคภูมีปลอบกลับตั้งขอบรรลัยพ่อนะคะบทประพันธ์นี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4บทนะคะภาพที่ลำดับ56แสดงให้เห็นว่าภาพลำดับที่56เป็นภาพขนาดเท่าใดขนาดกลางหรือไม่ก็ขนาดเล็กเพราะแต่งด้วยครูจำนวน4บทเท่านั้นนะคะใน4บทนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเมื่อเสร็จกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนจะได้รู้เรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะซึ่งจะตรงกับบทเพลงที่นักเรียนเมื่อต้นชั่วโมงเลยค่ะกิจกรรมนี้จะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่เกิน15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้นำเสนอทีละ1กลุ่มค่ะเริ่มได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการถอดคำประพันธ์ภาพลำดับที่56ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแต่ละกลุ่มก็จะได้กลุ่มละ1บทเนื้อความจะเป็นเนื้อความที่ต่อกันเรื่อยนะคะเป็นเรื่องเล่านะคะจากบทที่1สู่บทที่2บทที่2บทที่3บทที่4ก็จบเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอการถอดคำประพันธ์ของนักเรียนต้นทางนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ถอดคำประพันธ์ให้กับคุณครูที่ควบคุมนักเรียนได้เลยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันที่บทที่1เลยนะคะวรรคสันเพชรที่8เจ้าอยุธยาเสด็จประพาสทรงปลาปากน้ำล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อครองคดโขนเรือค้ำขัดไม้หักสลายนักเรียนกลุ่มที่ไม่ได้บทนี้นักเรียนก็ต้องบันทึกเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพราะเป็นเนื้อความต่อกันแต่ว่าผู้ที่ได้รับบทนี้กลุ่มนั้นจะต้องเป็นผู้ที่นำเสนอการถอดคำประพันธ์ส่วนนักเรียนกลุ่มอื่นๆก็จดบันทึกเนื้อความด้วยนะคะนักเรียนต้นทางกลุ่มที่ได้บทนี้คือใครคะกลุ่มที่2นั่นเองค่ะนักเรียนถอดคำประพันธ์ได้ว่าอย่างไร
1: คำประพันธ์ของบทนี้นะครับบทกลอนนี้สื่อถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าเสือเสด็จไปประพาสอ่างเรือพระที่นั่งเอกชัยครับเข้าไปทรงปลาครับ
0: มีคำศัพท์คำว่าอะไรหมายถึงอะไรบ้างคะ
1: ประพาสแปลว่าไปต่างถิ่นหรือแต่งแดนครับทรงปลาแปลว่าตกปลาครับปากน้ำก็คือบริเวณที่แคลไหลลงมาบรรจบที่ลำน้ำใหญ่ครับเอกชัยความเจริญความดีเลิศโขนเรือไม้ที่ต่อเสริมหัวเรือและท้ายเรือครับโคกขามคลองที่มีความคดเคี้ยวครับ
0: ค่ะเอกชัยในที่นี้คือชื่อเรือเอกชัยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถอดคำประพันธ์ได้ว่า
1: คำประพันธ์นี้นะครับสื่อถึงพระเจ้าเสือต้องการไปตกปลาที่โคกขามนะครับซึ่งเรือได้ติดขัดกับโขนไม้ทำให้โขนเรือข้างหน้าหรือข้างหลังหักครับทำให้พันท้ายนรสิงห์ต้องโทษประหารครับ
0: สุดที่โขนเรือไปขัดกับ
1: ไม้ครับ
0: ไม้ทำให้โขนเรือเป็นยังไงคะ
1: หักสลายครับ
0: ค่ะบทนี้ก็คือสุดที่ทำให้โขนเรือหักนั่นเองปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะต่อไปบทที่2พันท้ายตกประมาทสิ้นสติคิดโดดเรือโดดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องบทนี้กลุ่มใดได้คะกลุ่มที่1ค่ะนำเสนอค่ะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างมีความหมายว่าอย่างไรบ้างแล้วก็ถอดความได้ว่าอย่างไร
2: มีคำว่าพันท้ายครับแปลว่าตำแหน่งหน้าที่ในการควบคุมทิศทางเรือครับ
0: ค่ะ
2: คำที่สองครับประมาทครับหมายถึงความตกใจหรือไม่ระวังครับคำที่สามครับอุทิศหมายถึงการให้ครับ
0: อุทิศหมายถึงการให้ค่ะ
2: คำที่สี่ครับบทหมายถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติครับ
0: ค่ะ
2: คำที่ห้าครับเส้นหมายถึงเส้นวายครับ
0: ค่ะ
2: คำที่หกสารหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: ค่ะถอดความได้ว่าอย่างไรคะ
2: พันท้ายนรสิงห์ตกใจกระโดดลงเรือไปบอกความผิดของตนเองให้ฆ่าตนเองครับแล้วให้เอาหัวกับโขนไปทำสารครับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะค่ะเริ่มเหตุการณ์จากบทที่1ก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือสันเพชรที่8ก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือนะคะวันหนึ่งได้เสด็จประพาสทรงปลาจะไปตกปลาที่ปากน้ำนะคะแล้วก็โดยล่องเรือพระที่นั่งที่มีชื่อว่าเอกชัยไปจนถึงตำบลโคกขามโคกขามเนี่ยเป็นคลองที่มีลักษณะคดเคี้ยวมากพอคลองที่มีลักษณะคดเคี้ยวเรือพระที่นั่งก็สามารถก็จะเขาเรียกว่าอะไรก็คือเวลาที่จะบังคับเรือก็จะยากนะคะก็ทำให้โขนเรือเนี่ยไปขัดกับกิ่งไม้ทำให้โขนเรือหักแล้วก็ณขณะนั้นพันท้ายในที่นี้คือตำแหน่งที่เป็นของคนพายเรือฝีพายนะคะก็คือพันท้ายนรสิงห์นั่นเองทำหน้าที่พายเรือก็ตกใจกับความผิดของตัวเองใช่ไหมคะก็เลยโดดจากเรือไปทูลบอกความผิดให้กับสมเด็จพระเจ้าเสือว่าตัวเองเนี่ยทำโขนเรือหักให้ฆ่าตัวเองเพราะว่าบทบัญญัตินาทีนี้

0: คือบทฆ่าบทในที่นี้ก็คือผิดบทกฎหมายกฎหมายนะขนาดนั้นก็คือผู้ที่ทำขนเรือหักมีโทษถึงประหารชีวิตก็ให้ประหารชีวิตตนเองนะคะแล้วก็ให้เอาหัวกับขนเรือไปทำเป็นสารเส้นไหว้นั่นเองนะคะจากบทที่2ต่อไปต่อเนื้อความไปบทที่3นะคะผู้บ้านบำเหน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีกลุ่มใดได้คะกลุ่มที่3ค่ะนำเสนอคำศัพท์แล้วก็เนื้อความถอดคำประพันธ์ค่ะ
1: คำศัพท์นะครับมีคำว่าภูบาลหมายถึงพระเจ้าผู้ปกครองแผ่นดินก็คือพระเจ้าเสือครับ
0: ค่ะ
1: คำที่2ครับบำเหน็จแปลว่ารางวัลครับ3ครับให้โทษก็คือให้ความผิดครับ
0: ค่ะ
1: 4ครับถนอมใจก็คือการประคับประคองใจครับ5ครับมวยมวยครับหมายถึงการสิ้นชีพหรือว่าตายครับการถอดคำประพันธ์มวยครับหมายถึงการคำหมายถึงว่าการสิ้นชีพหรือตายครับ
0: ค่ะ
1: การถอดคำประพันธ์นะครับพระเจ้าผู้ปกครองแผ่นดินก็คือพระเจ้าเสือได้ให้รางวัลหมายถึงการยกโทษความผิดให้กับ
0: พันท้าย
1: นรสิงห์แต่พันท้ายนรสิงห์ไม่ยอมยังไงตนก็คนที่จะได้รับโทษการประหารชีวิต
0: ค่ะ
1: พระเจ้าเสือจึงคิดที่จะปลอมการลงโทษโดยการปั้นรูปปั้นนรสิงห์แต่นรสิงห์ก็มีการคัดค้านหรือต่อต้านว่าถ้าท่านทำแบบนี้จะทำให้การเป็นการผิดประเพณีหรือว่าผิดกฎหมายที่สืบสานกันมาครับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะขยายความมาปรบมือให้กับกลุ่มที่3ได้เลยค่ะค่ะกลุ่มที่3ได้รับบทที่3ก็คือต่อจากเนื้อความเมื่อสักครู่เลยนะคะก็คือพระเจ้าเสือเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเหตุที่ขนเรือไม้ที่หักเนี่ยมันเกิดจากเหตุสุดวิสัยเนาะก็จะมีการยกโทษให้กับพันท้ายนรสิงห์แต่ว่าพันท้ายนรสิงห์เนี่ยไม่ยอมทัดทานทัดในที่นี้คือทัดทานความคิดของสมเด็จพระเจ้าเสือนะคะที่จะมีการปั้นรูปมาประหารชีวิตแทนนะคะจำลองเหตุการณ์แต่ว่าพันท้ายนรสิงห์ไม่ยอมยังไงก็ที่จะให้ตัวเองเนี่ยถูกประหารชีวิตเพราะว่ามีความผิดกฎหมายนั่นเองนะคะแล้วก็เลยทูลบอกกับสมเด็จพระเจ้าเสือว่าถ้าหากพระองค์ท่านทำอย่างนั้นก็เหมือนพระองค์ท่านละทิ้งประเพณีทำให้กฎหมายบ้านเมืองไม่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะค่ะต่อที่บทที่4นะคะจะเป็นบทที่จบเรื่องราวของบรรท้ายนรสิงห์กลุ่มใดได้บทที่4ค่ะผู้มีปลอบกลับตั้งขอบรรลัยพ่อจำสั่งเพชฌฆาตฟันฟาดกล้าวกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5มีคำศัพท์คำว่าอะไรหมายความว่าอะไรแล้วก็ถอดความได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
2: มีคำว่าภูมีค่ะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินค่ะคำว่าปลอบหมายถึงปลอบใจค่ะบรรลัยหมายถึงย่อยยับหรือสูญหมดค่ะเพชฌฆาตหมายถึงสังหารหรือผู้ที่ประหารชีวิตค่ะกิตติคุณหมายถึงคุณที่เรื่องลือค่ะคติหมายถึงแนวทางที่ถือปฏิบัติค่ะถอดประพันธ์ได้ว่าพันท้ายนรสิงห์ขอให้ประหารตนเพราะพระเจ้าเสือขอให้ประหารตนค่ะพระเจ้าเสือจึงจำใจรับคำสั่งประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ค่ะแล้วเอาขนเรือและหัวพันท้ายนรสิงห์ไว้ที่ศาลเพื่อสื่อคุณงามความดีให้คนรุ่นหลังต่อไปค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะก็คือสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยก็จำใจที่จะต้องประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์นะคะก็เลยสั่งให้เพชฌฆาตไปประหารชีวิตไปฟันหัวสมัยก่อนเวลาที่เขาประหารชีวิตจะประหารชีวิตอย่างไรคะฟันหัวฟันศีรษะใช่ไหมคะแล้วก็ประหารชีวิตเรียบร้อยแล้วก็มีคำสั่งให้เอาโขนเรือกับหัวของพันท้ายนรสิงห์ไปทำสารนะคะเพื่อสืบคุณงามความดีให้กับคนรุ่นหลังต่อไปนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะจากการที่นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะเมื่อนักเรียนทราบเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์แล้วกิจกรรมต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องสรุปสาระโคพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจากการที่นักเรียนแต่ละกลุ่มทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันฟังบทประพันธ์ที่เพื่อนร่วมแปลและคุณครูอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะคะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมสรุปสาระโคพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตโดยให้นักเรียนตอบคำถามนะคะว่าจากคำประพันธ์ที่นักเรียนร่วมกันแปลมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใดในเรื่องกล่าวถึงใครบ้างนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างให้เขียนเป็นเหตุการณ์เป็นข้อๆแล้วเมื่อเขียนเป็นข้อๆเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเอาข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงใจความตั้งแต่ต้นจนจบได้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะจากการที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันสรุปสาระโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการถอดคำประพันธ์นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมนำเสนอเรื่องสรุปสาระโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะก็จะให้สราวุธเป็นผู้นำเสนอใบกิจกรรมนี้นะคะค่ะใบกิจกรรมสรุปความสาระโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเริ่มจากคำถามแรกเลยคำประพันธ์มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะสราวุธ
1: คำประพันธ์มีเนื้อหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของนรสิงห์ที่มีต่อกฎหมายครับ
0: ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ใดคะ
1: โคงคลองโคกขามคร
0: ับ ค่ะคลองโคกขามในเรื่องกล่าวถึงใครบ้างคะสราวุธ
1: สิงห์แล้วก็พระเจ้าเสือครับ
0: ค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคะ
1: เหตุการณ์แรกครับพระเจ้าเสือต้องการที่จะไปตกปลาเลยนั่งเรือพระที่นั่งไปครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมาครับนรสิงห
0: ์เหตุการณ์ที่2ค่ะ
1: นรสิงห์มีการ

0: ต่อไปค่ะ
1: พระเจ้าเสือคิดที่จะปลอมประเพณีครับ
0: ก็คือยกโทษให้โดยการเปลี่ยนโทษใช่ไหมคะฟันรูปแทนแล้วก็พันท้ายก็ไม่ยอมใช่ไหมคะสุดท้ายก
1: ็พระเจ้าเสือเลยคิดเลย
0: หมด
1: พระเจ้าเสือเอาไปตกปลาและมีนรสิงห์ขับเรือต่อมานรสิงห์มีการขับเรือแล้วมีกิ่งไม้มา
0: ทำให้คนเรือหัก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมานรสิงห์เลยบอกโทษความผิดของตนเองพระเจ้าเสือเลยมีการยกโทษให้แต่นรสิงห์มีการคัดค้านเพราะว่าในสมัยนั้นมีโทษประหารชีวิตครับ
0: ค่ะ
1: ต่อมาครับพระเจ้าเสือเลยคิดจะปลอมประเพณีนรสิงห์เลยคัดค้านเพราะว่าเป็นการผิดประเพณีครับสุดท้ายพระเจ้าเสือมีการประหารชีวิตตนและมีการตั้งศาลครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะค่ะจากเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงปัจจุบันก็มีอนุสรณ์นะคะที่เป็นการสืบถึงคุณงามความดีนะคะก็คือศาลพันท้ายนรสิงห์อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถไปไหว้สักการะบูชาได้นะคะเป็นอนุสรณ์แสดงถึงความซื่อสัตย์ความเสียสละนะคะแล้วก็ทุกๆวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์นะคะก็จะมีตลาดริมน้ำของศาลพันท้ายนรสิงห์นะคะก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะจากเรื่องราวทั้งหมดนะคะของพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะนักเรียนคิดว่าพันท้ายนรสิงห์มีคุณธรรมใดที่น่ายกย่องเอาเป็นแบบอย่างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางบอกได้หรือไม่คะว่าพันท้ายนรสิงห์มีคุณธรรมใดที่น่ายกย่องเอาเป็นแบบอย่างธนดลคะธนดลบอกได้ไหมคะจากการที่ร่วมกันแปลแล้วก็ร่วมกิจกรรมสรุปสาระโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์ธนดลคิดว่าพันท้ายนรสิงห์มีคุณธรรมใดที่น่ายกย่องคะ
2: ความกตัญญูและความเคารพกฎครับ
0: ความกตัญญูและความเคารพกฎค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้กับธนดลด้วยค่ะดาวิกาคะดาวิกาคิดว่าพันท้ายนรสิงห์มีคุณธรรมใดที่น่ายกย่องเป็นแบบอย่างคะนอกเหนือจากที่ธนดลบอกว่าความกตัญญูต่อสมเด็จพระเจ้าเสือใช่ไหมคะดาวิกาล่ะคะดาวิกาคิดว่าสมเด็จขอโทษค่ะพันท้ายนรสิงห์มีคุณธรรมใดที่น่ายกย่องคะ
3: ความซื่อสัตย์ค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็การเคารพกฎเพื่อให้กฎยังศักดิ์สิทธิ์และสืบต่อไปค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับดาวิกาด้วยค่ะค่ะแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมของพันท้ายนรสิงห์ที่น่ายกย่องเลยก็คือเรื่องของความเสียสละความซื่อสัตย์แล้วก็ความกตัญญูนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายสามารถนำแบบอย่างของพันท้ายนรสิงห์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะคะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะโครงภาพพระราชพงศาวดารตอนพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะคะมีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อสดุดีวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อแสดงถึงแบบอย่างของข้าราชการที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะการเคารพกฎมณฑลบาลมีความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ดังนั้นเมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียนนะคะถอดคำประพันธ์โครงสี่สุภาพเพื่อศึกษารายละเอียดของพันท้ายนรสิงห์จนเกิดความเข้าใจแล้วนะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจของเนื้อหาและคำประพันธ์ยิ่งขึ้นค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องเรียนรู้เรื่องเล่าผ่านโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56นะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1ใบกิจกรรมเรื่องพินิจวรรณศิลป์โครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56 2ใบกิจกรรมความแตกต่างการสร้างงานเขียนเรื่องเล่า3กระดาษและปากกานะคะที่จะใช้ในการทำกิจกรรมค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากแบบอย่างของพันท้ายนรสิงห์ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำค่ะ

นับตั้งแต่จังหวัดอุดรธานีและองค์กรเครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2565มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2565ได้เกิดการเชื่อมโยงเป็นกลไกการขับเคลื่อนในรูปแบบคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผู้บริหารหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้ความสำคัญร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมในปี2563จำนวน105องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในจังหวัดที่จะสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่ายมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและวิทยากรระดับโค้ชเพื่อขยายผลให้กับสมาชิกในองค์กรครอบคลุมทุกเครือข่ายกว่า300คนการลงพื้นที่เยี่ยมชมติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆกว่า20ครั้งเกิดการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างระดับองค์กรกว่า50กรณีและสื่อสารเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู้ของเครือข่ายผ่าน Facebook ตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีมาอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนคุณธรรมของทุกภาคส่วนส่งผลให้จังหวัดอุดรธานีได้รับการประกาศยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมโดดเด่นประจำปี2564เป็น1ใน5จังหวัดทั่วประเทศจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการยกย่องจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและในปี2564ซึ่งเป็นปีที่3ของการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีและภาคีเครือข่าย6เครือข่ายร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ภายใต้แนวคิด3ปีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ระหว่างวันที่21ถึง22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานและรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนมติสมัชชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน3ปีชาวอุดรได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ6เครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการโมเดลการส่งเสริมคุณธรรมในส่วนตลาดนัดคุณธรรมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกว่า50บูธผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ950คนผู้รับชมเข้าถึงผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand จำนวน 14,371 คนการจัดงานครั้งนี้หน่วยงานองค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนกว่า100หน่วยงานได้ร่วมแสดงพลังความร่วมมือขององค์กรเครือข่าย6ภาคส่วนประกาศเป็นมติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อต่อยอดขยายผล

การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่การเป็นเมืองไม้สมาร์ทมอรัลซิตี้พร้อมส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและส่งมอบข้อเสนอต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อนำไปผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมสำคัญอาทิการมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องในจังหวัดอุดรธานีจำนวน19คนและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจำนวน15หน่วยงานและการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำนวน43หน่วยงานและได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องและกล่าวปิดงานจะเห็นได้ว่าองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนจังหวัดคุณธรรมอุดรธานีเพื่อบรรลุเป้าหมายสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมและพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหลักในการขยายผลองค์ความรู้และการเป็นพี่ให้กับจังหวัดอื่นๆต่อไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะกับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของจำนวนอตักกยะนั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถจำแนกได้ว่าจำนวนที่กำหนดให้เป็นจำนวนตักกยะหรือจำนวนอตักกยะนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เรามาทบทวนจำนวนตักกยะกันก่อนนะคะนักเรียนปลายทางค่ะจำนวนตักกยะคือจำนวนที่เขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนเศษ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มนะคะโดยที่ b ไม่เท่ากับ0ซึ่งจำนวนตักกยะของเราก็จะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มนะคะและเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มและทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองดูนะคะคุณครูนะคะต้องการที่จะสร้างส่วนหย่อมนะคะที่บริเวณด้านหน้าบ้านของคุณครูนะคะโดยที่คุณครูจะสร้างส่วนหย่อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะนักเรียนคะโดยที่คุณครูต้องการให้ส่วนหย่อมของคุณครูค่ะมีพื้นที่2ตารางวานะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่คุณครูจะให้นักเรียนช่วยครูหาคำตอบก็คือคุณครูต้องการทราบว่าส่วนหย่อมที่ครูต้องการนี้นะคะจะมีด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่เรียนช่วยครูหาคำตอบค่ะว่าคุณครูจะต้องนะคะให้ส่วนหย่อมของคุณครูเนี่ยมีด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คะเรียนคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรามีสูตรว่าไงคะจำได้ไหมคะอะไรนะคะด้านคูณด้านถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเท่ากับด้านคูณด้านใช่ไหมคะหรือว่าด้านยกกำลัง2ค่ะดังนั้นเราก็จะต้องหาว่านะคะความยาวของด้านแต่ละด้านของส่วนหย่อมที่ครูต้องการนั้นนะคะจะต้องมีความยาวเท่าไหร่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามานะคะกำหนดให้ x ค่ะคุณครูให้ x แทนความยาวของด้านแต่ละด้านของส่วนหย่อมที่ครูต้องการนะคะโดยที่ส่วนหย่อมของคุณครูมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะ2ตารางวานะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ค่ะว่า x ยกกำลัง2จะต้องเท่ากับเท่าไหร่คะ2ดังนั้นคุณครูต้องการทราบว่า x ของเราเป็นเท่าไหร่คะเรียนช่วยครูหาหน่อยสิคะว่าความยาวด้านแต่ละด้านของส่วนหย่อมของคุณครูจะต้องเป็นเท่าไหร่ได้เลยบอกว่า x จะเป็นเท่าไหร่คะ x เป็น1ใช่ไหมถ้า x เป็น1 1ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ1ยกกำลัง2ก็คือ1คูณ1ได้1อ้าวมันก็ยังไม่ใช่2ค่ะ x ต้องเป็นอะไรดีคะทีนี้เป็นอะไรคะเป็น1ไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเป็น1มันได้1แปลว่าต้องมากกว่า1ใช่ไหมคะ x เป็นอะไรดีคะx เป็น2ถ้า x เป็น2 2ยกกำลัง2เท่ากับ4อ้าวเกินไหมคะเกินใช่ไหมคะเรียนทำไงดีคะเป็น1ก็ไม่ได้เป็น2ถ้าเป็น1นะคะถ้า x เป็น1 1ยกกำลัง2ก็ได้1คำตอบเราต้องมากกว่านั้นใช่ไหมคะแต่ถ้า x เป็น2ล่ะคะที่เพื่อนบอก2ยกกำลัง2ก็เท่ากับ4แปลว่าเกินไหมคะเกินดังนั้นระหว่าง1กับ2ใช่ไหมคะดังนั้นต้องเป็นจำนวนอะไรคะทศนิยมดังนั้นคำตอบของเราต้องอยู่ระหว่าง1และ2ใช่ไหมคะเป็นเท่าไหร่นะคะลองหาเป็นทศนิยมสิคะถ้าเป็นเอาเป็น1ตำแหน่งก่อนแล้วกันนะคะถ้าเรียนบอกว่าเป็น 1.1 ล่ะคะถ้า 1.1 ยกกำลังได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะ 1.1 ยกกำลัง2นะคะได้เท่าไหร่คะเป็น 1.21 ซึ่งยังใกล้เคียงไหมคะยังใช่ไหมคะยังไม่ใกล้เคียง2เลยอ่ะ 1.1 ไม่ใช่และดังนั้น x เป็นอะไรอีกคะเป็น 1.2 ได้ไหมคะนายลอง x ถ้า x เป็น 1.2 1.2 ยกกำลัง2ราคานักเรียนได้เท่าไหร่คะ
3: 1.44
2: ได้ 1.44 ใกล้เคียง2ยังคะก็ลองหาจำนวนถัดไปค่ะ 1.2 ยังไม่ใช่ดังนั้นลอง x เป็น 1.3 ราคา 1.3ได้เท่าไหร่คะถ้า x เป็น 1.3 นะคะ 1.3 ยกกำลัง2ได้ 1.69 ยังไม่ถึง2ใช่ไหมคะอ่ะเอาจำนวนถัดไปนั่น x เป็นอะไรคะ 1.4 ได้ไหมคะถ้า x เป็น 1.4 ล่ะคะได้ 1.96 คำตอบเป็นไงคะยังไม่ใช่2ใช่ไหมคะอ่ะ x เป็นอะไรคะถ้า x เป็น 1.5 ล่ะคะเป็นถ้า x เป็น 1.5 1.5 ยกกำลัง2ได้อะไรคะเก่งมากค่ะได้ 2.25 ซึ่งมากกว่า2ไหมคะเกินแปลว่าคำตอบของเราเริ่มได้แคบลงแล้วคำตอบเราอาจจะอยู่ระหว่าง 1.4 กับ 1.5 ใช่ไหมคะอ่ะถ้าคุณต้องการเป็นทศนิยม2ตำแหน่งอ่ะได้ลองกดเครื่องคำนวณดูได้ว่าถ้าเป็น 1.41 นะคะยกกำลัง2จะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะลองกดเครื่องคำนวณดูได้ค่ะคุณครูอนุญาตค่ะถ้าเราลองเปลี่ยนเป็น 1.41 ยกกำลัง2นะคะจะได้เท่าไหร่คะ
3: 1.98
2: ได้เท่าไหร่แล้วคะบอกจุดทดสอบให้ครบเลยค่ะ
3: 1.981
2: ซึ่งใช่2ยังคะยังแต่ว่าใกล้เริ่มใกล้เคียงแล้วใช่ไหมคะอ่ะงั้นเราเปลี่ยนเป็น 1.42 นะคะถ้าเป็น 1.42 ยกกำลัง2ล่ะคะเรียนปลายทางคำตอบจะได้2ไหมคะได้ประมาณเท่าไหร่คะ
3: 2.0164
2: ซึ่งเกินไหมคะก็เกิน2อีกดังนั้นคำตอบของเราจะต้องเป็น 1.41 แต่ว่าพอกว่าใช่ไหมคะเรียนสังเกตว่าถ้าหนูกดไปอีกเนี่ยคำตอบมันก็ยังได้2อยู่ไหมคะจะได้2ไหมคะเราก็ยังจะไม่สามารถได้คำตอบเป็น2ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนักเรียนคะนะคะเราจะได้ค่ะว่าจากที่เราได้ลองคำนวณดูหลายๆจำนวนนะคะเมื่อเราแทน x ด้วยความยาวของด้านแต่ละด้านของส่วนหย่อมที่ครูต้องการนะคะจะสังเกตเห็นว่าทศนิยมที่ต่อไปได้เนี่ยจะไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมคะเราจะได้ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะค่ะซึ่งนะคะเราจะได้ว่าเราไม่สามารถนะคะแทน x นะคะได้ด้วยทศนิยมซ้ำและเราก็ไม่สามารถนะคะแทน x เป็นเศษส่วนได้ด้วยนะคะดังนั้นค่ะ x ยกกำลัง2เท่ากับ2เนี่ยเราจะมีจำนวนชนิดใหม่นะคะมาให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแทน x ด้วยจำนวนชนิดใหม่ต่อไปนี้ค่ะสัญลักษณ์นี้เนี่ยดูหน้าตาสัญลักษณ์นี้ให้ดีนะคะสัญลักษณ์นี้ค่ะเราจะเรียกว่ากลนนั่นเองค่ะนะคะซึ่งนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถหาจำนวนตรรกยะที่ยกกำลัง2แล้วมีค่าเท่ากับ2ได้ดังนั้นเราจะใช้สัญลักษณ์นะคะนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเลข2อยู่ด้านในสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมคะเราจะแทนจำนวนบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้2นะคะซึ่งเราจะอ่านว่ากลนที่2ของ2นั่นเองค่ะต่อไปนี้ค่ะเราจะใช้สัญลักษณ์นี้เห็นไหมคะสัญลักษณ์กลนนั่นเองนะคะและใส่เลข2ลงไปอ่านว่าอะไรคะกลนที่2ของ2นะคะค่ะซึ่งดังนั้นค่ะเราก็จะได้ค่ะว่าส่วนหย่อมที่ครูต้องการจะสร้างนั้นนะคะจะมีด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราก็จะหาได้ว่าส่วนหย่อมนี้จะมีด้านแต่ละด้านยาวกลนที่2ของ2วานั่นเองค่ะต่อไปเราจะใช้สัญลักษณ์นี้นะคะหรือว่าเลยหาแล้วคำตอบเป็นทศนิยมที่หลายตำแหน่งไม่มีที่สิ้นสุดเราจะใช้สัญลักษณ์นี้ได้เลยนะคะค่ะและเมื่อนะคะนักเรียนได้กดเครื่องคิดเลขดูนะคะว่านะคะเรียนเติมสัญลักษณ์กลนลงไปแล้วก็ตามด้วยเลข2ในเครื่องคิดเลขนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นทศนิยมที่มีหลายตำแหน่งเลยใช่ไหมคะซึ่งในที่นี้ค่ะคุณครูก็จะแสดงทั้งหมด17ตำแหน่งด้วยกันนะคะนี่ก็จะเป็นค่าของกลนที่2ของ2นั่นเองนะคะก็จะประมาณ 1.414213562373095004ไปเรื่อยๆซึ่งจะมีหลายตำแหน่งไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะคุณครูก็แค่ขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้เห็นคร่าวๆก่อนนะคะซึ่งเราจะได้ค่ะว่าทศนิยมในลักษณะนี้นะคะเราจะไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยม3หรือเศษส่วนนะคะเราจะเรียกจำนวนในลักษณะนี้ว่าจำนวนอตรรกยะนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นค่ะ เราก็จะเห็นว่านะคะกลที่2ของ2เป็นจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนด้วยทศนิยม3หรือไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนดังนั้นกลที่2ของ2จึงไม่ใช่จำนวนตรรกยะแต่เป็นจำนวนอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะเราจะให้กลที่2ของ2เป็นจำนวนอตรรกยะนั่นเองค่ะค่ะซึ่งเราก็จะได้ความหมายของจำนวนอตรรกยะกันแล้วค่ะนักเรียนนะคะจำนวนอตรรกยะคือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยม3หรือเศษส่วนเศษ A ส่วน B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มโดยที่ B ไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะอ่ะระหว่างนี้คุณครูให้เรียนได้จดความหมายของจำนวนอตรรกยะลงไปในสมุดของเราได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะดังนั้นค่ะเลยคะเดี๋ยวคุณครูจะมีจำนวนนะคะทศยมที่หน้าตาแบบนี้มาลองสอบถามกับนักเรียนนะคะนักเรียนคะเรียนลองพิจารณาดูค่ะว่าจำนวนที่คุณครูได้กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศยมซ้ำหรือว่าเศษส่วนได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้อที่หนึ่งไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะ 5.2456.3.8.7.1.0.2.4.6.9 ไปเรื่อยๆนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ไหมคะเรียนดูสิคะว่าเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเราจะเห็นว่าไม่มีตัวไหนที่เราสามารถจัดชุดที่ซ้ำกันได้ใช่ไหมคะค่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถเขียนรูปของทศนิยมซ้ำได้ดังนั้นเราสามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้ไหมคะก็ไม่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะค่ะและในข้อที่สองค่ะนักเรียนข้อที่สองได้ลองสังเกตดูนะคะ 2.12112111211112ไปเรื่อยๆนักเรียนคะข้อที่สองนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ไหมคะข้อสองได้หรือไม่ได้คะ

0: ได้ไหมคะไม่ได้เพราะอะไรคะตัวไหนคะสังเกตดูค่ะว่าอะไรที่มีจำนวนใช่ไหมเลข1ใช่มั้ยสังเกตดูว่าเลข1จะเพิ่มใช่มั้ย1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวไปเรื่อยๆนะคะซึ่งสังเกตดูว่าในข้อที่2เนี่ยอาจจะเอามาหลอกนักเรียนได้งั้นต้องสังเกตให้ดีว่าจำนวนที่เขาแสดงเนี่ยเป็นทศนิยมซ้ำหรือไม่อย่างนั้นข้อที่2เป็นมั้ยคะไม่เป็นนะคะและสามารถเขียนให้ดูรูปของเศษส่วนได้มั้ยคะไม่ได้เช่นเดียวกันถูกต้องค่ะและข้อที่3ต่อเลยค่ะนักเรียนคะและข้อที่3ค่ะลบ 1.255 2255 22255ไปเรื่อยๆนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้มั้ยคะนักเรียน
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ตัวไหนคะที่บอกว่าไม่ได้ใช่มั้ยคะถูกต้องค่ะสังเกตดูว่าเลข2จะเพิ่มทีละ1ตัวใช่มั้ยคะเลข2 1ตัวเลข2 2ตัวเลข2 3ตัวหรือว่า3ตำแหน่งนะคะโอเคข้อที่3เนี่ยก็ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยม3นั่นเองค่ะค่ะและข้อที่4ค่ะนักเรียนคะข้อที่4ค่ะ 3.141592653589793 ไปเรื่อยๆแล้วค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3ได้ไหมคะนักเรียน
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเราจะไม่สามารถจัดชุดตัวเลขที่ซ้ำกันได้นะคะค่ะซึ่งทั้ง4ตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างของจำนวนอตรรกะนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะเราจะได้ค่ะว่าจำนวนอตรรกะคือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยเศษส่วนใช่ไหมคะและไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เรียนรู้แล้วค่ะทศนิยมแบบไหนที่เรียกว่าจำนวนตรรกะแบบไหนเรียกที่เรียกว่าจำนวนอตรรกะใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามารู้จักจำนวนอีกหนึ่งจำนวนกันค่ะนักเรียนปลายทางคะค่ะเราเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะนักเรียนคะพายนะคะพายเป็นจำนวนอะไรคะพายเป็นจำนวนอตรรกะนะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 3.141592653589ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้แสดงจุดทศนิยม14ตำแหน่งนะคะเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นคือมีไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะสังเกตดูว่าพายของเรานะคะไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้พายจึงเป็นจำนวนอตรรกะนะคะนักเรียนนะคะแต่ก็จะมีบางอย่างที่เรียนบอกว่าครูคะแล้วที่หนูเคยเรียนมานะคะได้สังเกตดูว่าบางคนจะบอกว่าพายเป็นเท่าไหร่คะเศษ22ส่วน7ซึ่งเราเคยเจอใช่ไหมคะนักเรียนคะเศษ22ส่วน7ที่เราใช้เป็นค่าพายจริงๆแล้วมันคือค่าประมาณนะคะมันคือค่าประมาณของพายนั่นเองนะคะไม่ใช่ค่าพายจริงๆนะคะและค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าหนูเคยใช้ 3.1416 ค่ะเป็นค่าพายซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าประมาณของพายเช่นเดียวกันค่ะนะคะและหรือบางคนเนี่ยบอกว่าหนูใช้ 3.14 เป็นค่าพายค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าประมาณของพายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทั้ง3จำนวนที่เราใช้มาก่อนเนาะที่รู้จักว่าเศษ22ส่วน7นะคะหรือ 3.1416 หรือ 3.14 สังเกตดูว่าเป็นจำนวนตรรกะใช่มั้ยคะแต่มันคือค่าประมาณของพายไม่ใช่ค่าพายถ้าคุณครูถามว่าพายเป็นจำนวนตรรกะหรือจำนวนอตรรกะให้เราตอบว่าพายเป็นจำนวนอตรรกะนะคะแต่ถ้าได้ไปเจอเศษ22ส่วน7หรือ 3.14 ได้สามารถตอบว่าเป็นจำนวนตรรกะได้นะคะเพราะเราใช้ประมาณมาแล้วนะคะดังนั้นก็สังเกตให้ดีว่าคุณครูถามคำถามนะคะในแบบไหนนะคะซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ว่าถ้าเรียนนำเศษ22ส่วน7นะคะไปกดเครื่องคำนวณดูเรียนก็จะเกิดเห็นว่าเราจะได้จุดทศนิยมที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็ดูให้ดีนะคะว่าค่าพายเป็นจำนวนอตรรกะนะคะทีนี้ค่ะเรียนค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราได้รู้แล้วค่ะว่าส่วนหย่อมที่คุณครูสร้างนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะซึ่งสังเกตว่าเราหาไว้แล้วค่ะว่าถ้าส่วนหย่อมที่ครูต้องการนะคะมีพื้นที่2ตารางวานะคะเราจะได้ว่าด้านแต่ละด้านของส่วนหย่อมมีความยาวเป็นเท่าไหร่คะกลที่2ของ2ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราประมาณมามันจะประมาณอยู่ที่ 1.414 ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะถ้าครูต้องการสร้างส่วนหย่อมนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นสังเกตดูว่าถ้าครูต้องการนะคะพื้นที่ของส่วนหย่อมของคุณครูให้มีพื้นที่3ตารางวาสังเกตดูว่าด้านแต่ละด้านของคุณครูจะต้องยาวเท่าไหร่คะเป็น

0: นที่2ของ3นะคะหรือประมาณ 1.732 ใช่ไหมคะอ่ะต่อถัดไปค่ะถ้าสวนหย่อมของคุณครูใหญ่ขึ้นนะคะมีพื้นที่เป็น4ตารางวาเราจะได้ด้านแต่ละด้านของคุณครูเป็นเท่าไหร่คะกลที่2ของ4เก่งมากแต่เรียนสังเกตดีๆค่ะกลที่2ของ4กลที่2ของ4หมายความว่าจำนวนบวกใช่ไหมคะที่ยกกำลัง2แล้วได้4ซึ่งเราหาได้คือเท่าไหร่คะ2นั่นเองซึ่ง2เป็นจำนวนเต็ม2เป็นจำนวนอะไรคะตรรกยะดังนั้นสังเกตดูค่ะว่านะคะจำนวนที่อยู่ในกลของเราจำเป็นจะต้องเป็นจำนวนอตรรกยะเสมอไปไหมคะไม่จำเป็นใช่ไหมคะถ้าเรียนสามารถหาคำตอบได้ก็จะเป็นจำนวนตรรกยะนั่นเองค่ะถัดไปค่ะถ้าครูต้องการสวนหย่อมที่มีพื้นที่มากขึ้นอ่ะมีพื้นที่เป็น5ตารางวานะคะเราจะได้ว่าด้านแต่ละด้านเป็นเท่าไหร่คะ
1: กลที
0: ่2ของ5ใช่ไหมคะอ่ะแล้วถ้าครูต้องการสวนหย่อมที่มีพื้นที่มากขึ้นอีกเป็นพื้นที่6ตารางวานะคะเราก็จะได้ความว่าด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คะกลที่2ของ6ใช่มั้ยคะไปเรื่อยๆหรือถ้าครูบอกว่าต้องการสร้างสวนหย่อมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดพื้นที่เป็น9ตารางวาคุณครูจะได้ด้านแต่ด้านยาวเท่าไหร่คะนักเรียน
1: กลที
0: ่
1: 2ของ
0: 9ซึ่งเราหาได้มั้ยคะคือเท่าไหร่คะจำนวนบวกใช่มั้ยคะที่ยกกำลัง2แล้วได้9คืออะไรคะ3เก่งมากค่ะเราสามารถตอบในรูปของจำนวนเต็มได้ถ้าข้อไหนที่เราหาคำตอบได้เราก็ไม่จำเป็นต้องติดเครื่องหมายกลไว้ใช่ไหมคะโอเคค่ะดังนั้นค่ะถ้าคุณครูเนี่ยมีจำนวนแต่ละชนิดมาให้กับนักเรียนได้ตรวจสอบนะคะว่าจำนวนใดเป็นจำนวนตรรกยะจำนวนใดเป็นจำนวนอตรรกยะเรียนสามารถทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราไปตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องนี้กันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาฝึกนะคะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดที่4นั่นเองค่ะจำนวนอตรรกยะค่ะนะคะสำหรับนะคะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดที่4นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบฝึกหัดของเรานะคะเรียนปลายทางนะคะคุณครูเนี่ยก็จะมีจำนวนมาให้นะคะทั้งหมด10จำนวนด้วยกันนะคะและให้นักเรียนปลายทางตรวจสอบว่าจำนวนที่ครูได้กำหนดให้นั้นเป็นจำนวนอตรรกยะหรือไม่นะคะเมื่อเรียนถ้าเป็นเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องเป็นนะคะแต่ถ้าไม่เป็นเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องไม่เป็นค่ะพร้อมให้เหตุผลประกอบด้วยค่ะว่าเป็นเพราะอะไรไม่เป็นเพราะอะไรนะคะค่ะดังนั้นค่ะสำหรับเรียนต้นทางนะคะเรียนก็หยิบใบงานของเรานะคะมาลงมือทำได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะค่ะคุณครูก็จะมีตัวอย่างที่ชัดเจนให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูด้วยนะคะอย่างเช่นข้อที่1ค่ะนะคะคุณครูก็ต้องการถามว่า3เป็นจำนวนอตรรกยะหรือไม่นะคะค่ะและข้อที่2ค่ะ 1.03000003 ไปเรื่อยๆเป็นจำนวนอตรรกยะหรือไม่นะคะเรียนก็อย่าลืมเติมลงไปให้เรียบร้อยนะคะพร้อมให้เหตุผลด้วยค่ะว่าเพราะอะไรนะคะค่ะและข้อที่3ค่ะลบ 8.131313 ไปเรื่อยๆนะคะเรียนก็ตอบเลยค่ะว่าเป็นจำนวนอตรรกยะหรือไม่นะคะเพราะเหตุใดนะคะและข้อที่4ค่ะพายนะคะและข้อที่5 0ค่ะค่ะข้อถัดไปค่ะ 2.875312122ไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนก็ตอบนะคะว่าเป็นจำนวนอตรรกยะหรือไม่นะคะพร้อมให้เหตุผลประกอบคุณครูด้วยนะคะค่ะและข้อที่7ค่ะลบ 72.27277777ไปเรื่อยๆนะคะค่ะและข้อที่8ค่ะ 0.00663 นะคะแล้วก็ตอบไปค่ะว่าเป็นจำนวนอตรรกยะหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะและข้อที่9ค่ะ 105.1055011115 ไปเรื่อยนะคะและก็ตอบเลยค่ะว่าเป็นจำนวนอัตตกยะหรือไม่นะคะพร้อมให้เหตุผลประกอบด้วยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะกลที่2ของ11นะคะเป็นจำนวนอัตตกยะหรือไม่นะคะพร้อมให้เหตุผลประกอบคุณครูด้วยค่ะทั้ง10ข้อคุณครูก็ได้ขึ้นตัวอย่างให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นค่ะแรงลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนน่าทำแบบผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อที่หนึ่งกันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะ3เป็นจำนวนอตรรกยะหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะเดี๋ยวกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วไหมคะข้อ1ใครจะเฉลยครูขอบคุณค่ะกลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองไปทางลองเฉลยนักเรียนต้นทางไปเลยนะคะค่ะ
1: ไม่เป็นค่ะแนวคิดคือเป็นจำนวนตรรกยะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะเลยบอกว่า3ไม่เป็นจำนวนอตรรกยะถูกต้องค่ะเหตุผลก็คือเพราะว่า3เป็นจำนวนตรรกยะใช่ไหมคะซึ่ง3สามารถเขียนให้อยู่รูปของเศษส่วนได้ไหมคะนักเรียน
2: ได
0: ้ซึ่งเขียนได้เป็นเท่าไหร่คะ อย่างเช่นเศษ3ส่วน1ใช่ไหมคะหรือเศษ6ส่วน2ได้เช่นเดียวกันนะคะเรียนปลายทางเก่งมากค่ะในข้อที่1ถูกต้องค่ะค่ะข้อที่2นะคะกลุ่มไหนได้คะขอบคุณค่ะกลุ่มที่4นะคะข้อที่2ค่ะ 1.03003003 ไปเรื่อยๆค่ะเป็นจำนวนอตรรกยะไหมคะ
3: เป็นครับ
0: เป็นเพราะอะไรคะเหตุผลที่หนูใช้ไป
3: เพราะว่ามันไม่ใช่ทศนิยมซ้ำครับ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะนะคะเราจะได้ค่ะว่าข้อที่2ค่ะเป็นจำนวนอตรรกยะนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้หรือเราไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้ค่ะถูกต้องค่ะเย็นมากๆเลยค่ะ2ข้อแรกใครถูกต้องตรวจถูกลงไปในใบงานของเราได้เลยนะคะถามไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นจำนวนอตรรกยะค่ะเพราะว่านะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ำได้ถูกต้องค่ะเก่ง

0: มากค่ะค่ะและข้อที่4ค่ะใครกลุ่มไหนได้คะข้อที่4นี้ง่ายเลยไหมคะข้อที่4ง่ายเลยคะนักเรียนง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะข้อที่4คือพายใช่ไหมคะพายเป็นจำนวนอปัจจยะไหมคะนักเรียน
1: เป็นค่ะ
0: เป็นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนะคะนักเรียนปลายทางเราจะได้ว่าพายเป็นจำนวนอตักกยะค่ะเพราะว่าพายเป็นค่าคงที่นะคะที่ไม่สามารถจัดชุดเลขโดดหลังจุดทศนิยมที่ซ้ำกันได้นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะข้อที่5ใครได้คะขอบคุณค่ะกลุ่มที่5จะเฉลยข้อที่5นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ0ค่ะ0เป็นจำนวนอตักกยะไหมคะนักเรียน
2: ไม่เป็นค่ะ
0: ไม่เป็นเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่า0เป็นจำนวนตรรกยะค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนคะเราจะได้ว่า0นะคะไม่เป็นจำนวนอตรรกยะค่ะเพราะ0นะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ไหมคะได้นะคะอย่างเช่นเศษ0ส่วน1ใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเป็นเศษ0ส่วน5ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้อง5ข้อแรกครึ่งแรกใครถูกหมดเลยคะยกมือโอเคเยี่ยมมากค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูในข้อถัดไปข้อต่อไปใครช่วยคุณครูเฉลยคะกลุ่มไหนได้คะได้กลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่1จะช่วยคุณครูเฉลยค่ะข้อที่6ค่ะนักเรียนปลายทางคะ 2.875312 ไปเรื่อยๆเป็นจำนวนอตักกยะมั้ยคะ
3: ไม่ครับไม
0: ่ไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะอะไรคะ
3: เพราะสามารถเขียนเป็นทศนิยม3ได้ครับ
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะนักเรียนคะเราจะได้ค่ะว่าข้อที่6เนี่ยไม่เป็นจำนวนอตักกยะค่ะเพราะว่าเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3ได้ซึ่งเราก็จะสามารถเขียนได้เป็น 2.875312123 ซ้ำนั่นเองค่ะเรียนปลายทางคะเก่งมากๆค่ะต่อไปข้อที่7กลุ่มไหนช่วยครูเฉลยคะขอบคุณค่ะกลุ่มที่2นะคะค่ะข้อที่7นะคะลบ 72.272772777 ไปเรื่อยๆเป็นจำนวนอตักกยะไหมคะ
4: เป็นครับเพราะไม่สามารถเขียนเป็นทศนิยมซ้ำได้ครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรนค่ะข้อที่7นะคะเป็นจำนวนอตักกยะนะคะเพราะว่าอะไรคะเราไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้นั่นเองค่ะเห็นมาสังเกตดูว่านะคะจะมีเลข7เนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะซึ่งเราไม่สามารถจัดชุดเลขโดดหลังจุดทศนิยมเนี่ยให้เป็นชุดเลขโดดที่ซ้ำกันได้นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะค่ะต่อไปข้อต่อไปค่ะชื่อคุณเฉลยคะขอบคุณค่ะกลุ่มที่6นะคะค่ะข้อที่8ค่ะ 0.00663เป็นจำนวนอตักกยะไหมคะนักเรียน
2: ไม่เป็นค่ะเพราะสามารถเขียนเป็นทศนิยมซ้ำได้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะเราจะได้ค่ะว่าข้อที่8นะคะไม่เป็นจำนวนอตักกยะค่ะนะคะเพราะว่าเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำนั่นเองค่ะซึ่งก็คือซ้ำ6นะคะค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะเชิญครูค่ะกลุ่มไหนขอบคุณค่ะนะคะข้อที่9ค่ะ105.10550111115ไปเรื่อยๆเป็นจำนวนอตักกยะไหมคะ
2: เป็นค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะไม่สามารถจับกลุ่มเป็นทศนิยมซ้ำได้ค่ะ
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะเราจะเอาข้อที่9ค่ะเป็นจำนวนอตักกยะนะคะเรียนปลายทางนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถ

0: จำนวนอปักกยะไหมคะ
1: เป็นครับ
0: เป็นใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะเหตุผลที่หนูให้ไป
1: ไม่ใช่ทศนิยมธรรมครับ
0: เก่งมากค่ะถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าข้อที่10นะคะกลอนที่2ของ11ค่ะเป็นจำนวนอปักกยะค่ะเพราะว่านะคะเราไม่สามารถนะคะหาจำนวนตรรกยะบวกใดที่ยกกำลัง2แล้วได้11นะคะดังนั้นค่ะนักเรียนก็สามารถแยกได้แล้วใช่มั้ยคะว่าจำนวนตรรกยะคือจำนวนอะไรจำนวนอตรรกยะคือจำนวนอะไรใช่มั้ยคะโอเคค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้กันเลยค่ะเรียนปลายทางค่ะค่ะนักเรียนคะจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วนเศษ A ส่วน B เมื่อ A และ B เป็นจำนวนเต็มโดยที่ B ไม่เท่ากับ0นะคะเราจะเรียกจำนวนนี้ว่าจำนวนอตรรกยะเก่งมากค่ะค่ะและจำนวนที่อยู่ในรูปของกลอนนะคะเราจะใช้แทนจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยม3หรือว่าเศษส่วนนั่นเองค่ะนักเรียนคะโดยที่นะคะเราจะบอกว่า A มากกว่า0นะคะเราจะใช้สัญลักษณ์กลอนที่2ของ A นะคะแทนจำนวนบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้ A นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของจำนวนอตรรกยะเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนคะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางและเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะในชั่วโมงต่อไปก็คือบัตรจำนวนจริงนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกในชั่วโมงถัดไปนะคะค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างบัตรจำนวนจริงนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็น่าจะคิดว่าเรียนน่าจะได้ความรู้กันครบแล้วใช่ไหมคะรู้สึกน่าสามารถจะจำแนกได้แล้วค่ะว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดให้นั้นเป็นจำนวนอตรรกยะหรือไม่ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะสาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:00 น

0: 18:06 น.ถึงเวลา18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5:30 น.ถึงเวลา18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20:35 น.ถึงเวลา21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 น.ถึงเวลา18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19:30 น.ถึงเวลา20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดภัยและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองสะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะ

0: ต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
1: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
2: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
0: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุ

0: เหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
1: ๆได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
2: มาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้ายหกคือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
3: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
3: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกล
3: ีย
4: ด
3: จริงๆแย่จังคุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได้
5: นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
6: เจ้าหน
3: าทีคุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
3: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
5: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
3: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
1: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
1: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
3: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
6: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
3: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วหรอ
3: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
3: ก็ใช่นะสิ
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง

0: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมเดี๋ยวนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
1: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับและได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
2: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ไอออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
3: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ปฏิบัติได้ความรู
5: ้จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
3: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพน้องหานนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิทเซ็นเตอร์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอะไรเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไป

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและ

0: ันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
1: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
2: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
3: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
2: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พูดถึงความดีนะคะหลายคนมองว่าความดีเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่เบลคิดว่าความดีเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆจากสิ่งรอบตัวเราเลยค่ะจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางโดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและการปศุสัตว์ของประเทศที่นี่ยังมีวัฒนธรรมไทยโบราณปฏิมากรรมปูนปั้นและดินเผาต่างๆและสินค้าเกษตรกรจากชาวบ้านค่ะ
1: มีค่ะใหญ่มากถ้าเกิดว่ามาราชบุรีนะคะก็ต้องมาดูโอ่งที่นี่เลยค่ะสวยมาก
0: อันนี้คือเมืองโบราณนะคะของที่ราชบุรีค่ะ
1: วันนี้นะคะเบลอยู่ที่ตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งที่6นะกาดวิถีชุมชนคูบัวค่ะงานนี้นะคะจัดโดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดราชบุรีและองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าตลาดนี้หน้าตาเป็นยังไงก็ตามเบลมาเลยค่ะตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่6แล้วนะคะโดยงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนต่างๆภาครัฐและภาคเอกชนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันค่ะเป็นการพัฒนาคนสินค้าและต่อยอดต้นทุนของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุขค่ะ
2: ตลาดนัดความสุขชุมชนเนี่ยเป็นงานที่มาแชร์มาโชว์แล้วก็มาเชื่อมของเครือข่ายชุมชนที่มาจากหลายสำนักโนว์ฮาวก็คือความสำเร็จของชุมชนที่เข้าไปทำแล้วเกิดประโยชน์สุขร่วมกันของคนในหมู่บ้านหรือของชุมชนนั้นเช่นแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินได้เช่นแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติได้เช่นแก้ปัญหาเรื่องป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติได้แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนได้ทำให้เกิดพื้นที่ของการแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันอันที่สองก็คือโนว์ฮาวในเรื่องของการจัดตลาดการจัดตลาดนี่ถือว่าเป็นโนว์ฮาวอีกแบบหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าภาษาเรื่องวิถีชีวิตการแสดงการละเล่นอันเนี้ยคือโนว์ฮาวอีกส่วนหนึ่งที่เขาได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการที่เขาได้เอาองค์ความรู้ของตัวเองได้เข้ามาเชื่อมโยงกันเนี่ยมันทำให้เขาได้เรียนรู้ก็คือได้รู้จักเครือข่ายอื่นๆที่มากกว่าเครือข่ายที่ตัวเองทำงานภาคชุมชนได้มารู้จักภาคเอกชนมันทำให้เขาได้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ารู้จักกันและกันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันควรจะเกิดเป็นวิถีวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งอยู่ในสายเลือดเลยว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: หลังจากที่เบลได้เดินทั่วงานแล้วนะคะเบลสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยค่ะว่าสีหน้าของพ่อค้าแม่ค้าแม้กระทั่งคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยค่ะมันทำให้รู้สึกว่าตลาดที่เนี่ยพิเศษกว่าตลาดนัดทั่วไปค่ะ
3: พอเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยชุมชนเราก็จะเอาความรู้เรื่องนี้แหละมาจัดการเรื่องความสุขวันนี้เนี่ยมามีการเรียนรู้ความสุขของแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับเราเพื่อสังคมเราจะได้มีความสุขโดยพร้อมกันเราจะนำความรู้ในงานวันนี้ไปปรับใช้แล้วให้มีความสุขในสังคมประเทศไทยพร้อมกันคือเราต้องการให้ความสุขนั้นมันขยายให้มากที่สุดขยายเรื่องนู้นขยายเรื่องนี้เรื่องนู้นก็สุขเรื่องนี้ก็สุขอันนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากงานนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือภาพที่ความสุขที่เราเห็นโดยอัตโนมัติเลยวิถีชีวิตหรือคนเนี่ยจะมีความสุขด้วยปัจจัย4เช่นว่าเสื้อผ้าเราทำได้ด้วยอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ทำได้เองเลยชุมชนทำได้เองเลยเราจะมีความสุขเพราะเราปัจจัย4เราครบ
1: สวยมากมากเลยอ่ะใบนี้คือแบบเทียบแบบเปลี่ยนเนมได้เลยอ่ะ
4: ความจริงไม่ใช่แค่บทบาทนะเป็นหัวใจสำคัญเลยคือศูนย์คุณธรรมเนี่ยอยากให้หลากหลายชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วเกิดการโชว์แชร์เชื่อมความดีซึ่งกันและกันซึ่งความดีวันนี้เราถอดรหัสออกมาให้เห็นเลยว่าคุณธรรมสัมผัสได้จับต้องได้แล้วกินได้ด้วยจะเห็นเลยว่าความสุขของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการที่เขาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันหัวใจสำคัญอันหนึ่งก็คือความงดงามคือชุมชนกับภาคเอกชนตัวเรื่องของชุมชนคุณธรรมเนี่ย มันเป็นพื้นที่ในการแหล่งเรียนรู้เพราะศูนย์คุณธรรมจะทำหน้าที่เป็นสะพานกลางเชื่อมโยงไม่ว่าเขาจะอยู่ในรูปแบบของบวรนอนทัวร์ไม่ว่าจะเป็นรูปชุมชนวิถีคุณธรรมหรือว่าจะเป็นชุมชนในรูปแบบอื่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์คุณธรรมจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอันนี้น้องเบลก็จะเห็นว่ามันจะมี3พื้นที่ในการแหล่งเรียนรู้การถอดบทเรียนก็จะมีอยู่2ความจริงหมอใช้3คำถามง่ายๆเลยก็คือรู้สึกอย่างไรได้เรียนรู้อะไรแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้จะเอาไปทำอะไรอย่างไรกันต่อบ้างส่วนใหญ่คนที่เข้าไปเขาก็จะไปดูแล้วก็ถอดรหัสออกมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟัง
1: เบลอยากจะชวนทุกคนนะคะให้มาสัมผัสบรรยากาศตลาดนัดความสุขชุมชนค่ะตลาดนัดความสุขชุมชนเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนตลาดนัดทั่วไปที่เอาไว้ซื้อของอย่างเดียวนะคะแต่ยังได้ทั้งความรู้และความดีกลับไปด้วยค่ะบอกเลยว่าที่เนี่ยคุ้มค่ามากๆตลาดนัดความสุขชุมชนไม่ได้มีแค่ราชบุรีที่เดียวนะคะแต่ยังมีอีกหลายที่ทั่วประเทศเลยค่ะถ้าใครได้มาแล้วเนี่ยต้องอยากกลับมาอีกเหมือนเบลแน่ๆเลยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกันครับซึ่งแม้ว่าณขณะนี้พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชายังคงเปราะบางนะครับแต่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่ายังสามารถควบคุมได้และไทยยึดมั่นในเรื่องของถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ครับส่วนกรณีที่ภาพของนายกรัฐมนตรีของไทยมีการจับมือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ประเทศเวียดนามนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการทักทายตามมารยาทไม่มีการหารือนอกรอบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีภาพจับมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก่อนการเข้าร่วมพิธีเปิดอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามว่าเป็นปกติของการประชุมผู้นำอาเซียนเมื่อเจอกันในห้องพักก่อนเข้าห้องประชุมก็เป็นการทักทายผู้นำประเทศต่างๆตามมารยาทและให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นและไม่มีการพูดคุยใดๆหรือว่านัดหารือใดๆนอกรอบและในรอบการหารือทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอนและมีกระบวนการที่กำหนดไว้อยู่แล้วและในปัจจุบันนั้นยังถือว่าไม่ได้มีการดำเนินการเจรจาใดๆทั้ง JBC และ GBC ต่างก็หยุดไว้ก่อนเพราะว่าถือว่ายังมีความเห็นที่ต่างกัน
2: เรื่องการจับมือนะครับเวลาที่เป็นการประชุมอาเซียนนะครับเป็นการประชุมผู้นำอาเซียนเพราะฉะนั้นเวลาผู้นำไปถึงสถานที่ประชุมถึงหอประชุมเขาก็จะมีห้องโฮลดิ้งรูมก็เรียกว่าโฮลดิ้งรูมก็คือห้องที่ทุกคนไปรอพักเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกันใครมาถึงก่อนก็นั่งก่อนทุกคนที่เดินเข้ามาในความที่เขาเป็นผู้นำของประเทศต่างๆเราก็ต้องทักทายตามมารยาทที่ดีแล้วก็เป็นการให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับ
3: มีการพูดคุยอะไรกันนอกรอบไม่
2: ดีครับถึงบอกไงว่าไม่เที่ยวนี้ไม่ได้มีการจะพูดคุยไม่ได้มีการนัดหารือทั้งในรอบทั้งนอกรอบใดๆทั้งสิ้นครับ
1: นายชัดชัยบางชูดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางไทยยังยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ที่ดำเนินการเอาไว้ซึ่งสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้และระดับท้องถิ่นก็ยังพอคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยบอกว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่นั้นตอบได้ยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมเหมือนที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำด้วยว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่จะต้องเดินหน้าต่อไป
4: สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังเปราะบางนะฮะก็ทางหลายฝ่ายก็คงฟังความเห็นจากผู้ที่อยู่ห้องมาแล้วนะยังมีความเปราะบางอยู่แต่เราก็ยังยึดมั่นในข้อตกลง Joint Statement ที่ดำเนินการไว
5: ้มีอะไรที่น่ากังวลไหมครับการประเมินสถานการณ์ตอนนี้
4: ผมคิดว่ายังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ครับคือผมคิดว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ยังพอคุยกันได้มันถึงฝ่ายทหารเราก็ฝ่ายทางถึงแม้จะมีอะไรถกเถียงกันบ้างเล็กน้อยฮะโตเถียงกันแต่โดยรวมยังพอคุยกันอยู่ครับก็ประคับประคองให้เดินหน้าไปได้ครับ

0: อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอฮะรอนิดหนึ่งว่าคือเข้าใจท่านแหละท่านก็ต้องพูดในโทนอย่างนั้นนะฮะแต่ของเราเดี๋ยวคงมีแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถังให้กัมพูชาจำนวน39คันว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานตั้งแต่ปี2016ซึ่งเป็นรถถังเก่าที่จีนได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่และไทยก็ได้รับทราบมาว่าทางกัมพูชามียุทโธปกรณ์ใหม่ซึ่งนำมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งหลังจากนี้ต้องติดตามว่ารถถังดังกล่าวนั้นกัมพูชาจะนำมาไว้ที่ไหนตอนนี้ทางการรับทราบข่าวมาว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและขณะนี้เรามี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทอดุลยังกล่าวบอกด้วยว่าการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นดีลเก่าระหว่างจีนและกัมพูชาแต่ประเทศไทยไม่ประมาทที่ผ่านมาในสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินสายในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามและขณะนี้กำลังเดินทางไปญี่ปุ่นถือเป็นงานการทูตในการเชิงรุกนะครับที่ทำควบคู่ไปกับงานด้านความมั่นคงจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทั้งเรื่องของนโยบายและกองทัพมีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยไทยได้ยึดมั่นการพูดคุยตาม joint statement
2: เราก็รับทราบว่าเขามียุทธปกรณ์ใหม่เข้ามาแต่เป็นยุทธปกรณ์ที่เขารีโนเวทหรือปรับปรุงใหม่แล้วก็นำมามอบให้ไว้ใช้ในการป้องกันประเทศนะครับ
3: ก็จะมีผลต่อการป้องกันแดนของเรา
2: ก็ต้องดูว่าเขาเอามาที่ไหนนะครับเขามาที่ท่าเรือมาได้เข้ามาที่กัมพูชาแล้วในภาพของการข่าวเราก็รับทราบแต่ทราบว่าเขาไม่ได้เอามาที่ชายแดนนะครับว่าเรามีจอยสเตทเมนต์ในเรื่องของการนำยุทธปกรณ์แล้วก็กำลังพลเข้ามาในพื้นที่ชายแดนครับ
4: มีการบอกข่าวว่าเป็นดีลเดิมก่อน
2: ดีลเดิมแต่เราไม่ได้ประมาทเราก็รู้ว่าเป็นดีลเดิมนะครับในการฝึกร่วมกันแล้วก็รับปากกันว่าจะนำยุทธปกรณ์บางส่วนก็เนี่ยคือที่69ดีนะครับ
3: ถ้า
2: ไ
3: ม่สำรวจม
2: ัน
3: เก
2: ือ
3: บ90ค
2: ัน
3: ถ้าตามส
2: ั
3: ญญาน
2: ี้
3: ม
2: ัน
3: จะต้อง
2: 93คันตามสัญญาเข้ามา
3: แย้งหรือว่าจะมีกับจีนเนี่ย
2: เขาต้องดูว่าเขาเอามาแล้วเอามาในพื้นที่ชายแดนหรือเปล่านะครับ
4: จะม
2: ีอ
4: าว
2: ุ
4: ธอ
2: ุ
4: ปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็จีนบอกว่าจะมีเรือแต่มันเรือยังไม่ได้มานะครับเรือแล้วก็มียุทโธปกรณ์เนี่ยที่เขารีโนเวทมาใหม่อันเดินสายเดินทางไปพบในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามตอนนี้ท่านไปญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเรื่องงานการทูตเชิงรุกที่ทำควบคู่กับความมั่นคงท่านขอให้มั่นใจได้นะครับผมก็มีหน้าที่เรื่องของงานนโยบายนะครับแล้วเพราะว่าจะไม่ได้มาให้ข่าวกับท่านบ่อยๆนะครับแต่เรื่องของความพร้อมท่านเชื่อเถอะว่ากองทัพกองกำลังหรือหน่วยในพื้นที่เนี่ยมีความพร้อมการยั่วยุมันมีอยู่แล้วนะครับก็เขาต้องการให้เราทำตามที่เราต้องการแต่เราก็ต้องทำตามเจตนารมณ์เดิมของเราในการพูดคุยเรื่องของ joint statement นะครับเราต้องยืนยันตามนี้เพราะในเรื่องเขาอยากให้พูดคุยกัน JBC ก็ดี GBC ก็ดีเนี่ยแต่เขายังไม่ทำตาม joint statement เนี่ยก็ยืนยันว่าแบบนี้เราได้เปรียบทุกเรื่อง
5: ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลใช้ระบบ AI ประเมินผลงานเพิ่มเงินพิเศษสำหรับการสู้รบทหารที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชานะคะทางกองทัพบกเองก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะเป็นแค่เครื่องมือวิเคราะห์ในขั้นต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชี้ขาดเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทหารทุกนายค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุถึงกรณีที่ปรากฏข่าวในสังคมออนไลน์มีเนื้อหาที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงโดยกล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโพสต์ดังกล่าวเนี่ยระบุนะคะว่ามีการใช้ระบบ AI ประเมินผลงานและให้น้ำหนักกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากกว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บจนก่อให้เกิดความเข้าใจข้อมูลไม่ครบถ้วนในหมู่ของกำลังพลกองทัพบกขอชี้แจงข้อเท็จจริงยืนยันบอกว่าเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบนั้นถือเป็นบำเหน็จความชอบพิเศษที่กระทรวงกลาโหมจะพิจารณามอบให้แก่กำลังพลที่มีพฤติการการสู้รบหรือได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบซึ่งก็มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนทั้งนี้ค่ะกรมกำลังพลทหารบกได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วย

0: อำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์พฤติกรรมและก็เหตุการณ์เท่านั้นไม่ใช่เป็นการปล่อยให้ระบบ AI เป็นผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์
1: ลงใต้ไปดูสถานการณ์ชายแดนทางภาคใต้กันบ้างนะครับจังหวัดยะลาก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่คุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันครับโดยเป็นการเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวานนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการคุ้มครองครูและนักเรียนในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุดโดยเน้นย้ำให้ด่านตรวจและจุดตรวจหลักนะครับในการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและวัตถุแปลกอย่างละเอียดหลังมีรายงานข่าวครับจากหน่วยงานความมั่นคงว่าพบความเคลื่อนไหวของแกนนำระดับสั่งการเดินทางเข้าพบปะกับกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันดังสตาร์และอำเภอทานโตโดยมีการสั่งการให้เร่งรัดปฏิบัติการทางทหารต่อเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่บ้านจาร็อแปตำบลทานโตและบ้านบัวทองตำบลบ้านแหลคาดว่าเป็นการเตรียมการเพื่อลงมือก่อเหตุในเร็ววันนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าระวังและพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับหมอต้นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดค่ะตำรวจสั่งเพิ่มข้อหาหนักรวมเป็น11ข้อหาพร้อมกับยื่นถอนประกันตัวส่งเข้าเรือนจำในทันทีค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเกาะพังงันพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนะคะได้เชิญนายวิลค็อกผู้ต้องหาชาวอังกฤษวัย51ปีมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก4ข้อหาทำให้ตอนนี้ค่ะถูกดำเนินคดีรวมทั้งสิ้นถึง11ข้อหาโดยตำรวจนะคะได้ปรับข้อหาหลักในให้หนักขึ้นเป็นขับรถโดยประมาทและขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมถึงในข้อหาเสพยาเสพติดประเภท1โคเคนและชนแล้วหนีล่าสุดนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยสั่งเพิกถอนการประกันตัวและส่งตัวเข้าเรือนจำในทันที
1: สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวกับเกิดขึ้นเมื่อคืนที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพังงันท้องศาลาโดยผู้ต้องหาขับขี่รถจักรยานยนต์เฉียวชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์หรือว่าหมอต้นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลรามาธิบดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตระหว่างการรักษาตัวเมื่อวันที่7มิถุนายน2569ในเวลาต่อมา
0: ซึ่งคดีนี้นะคะก็นำมาสู่การขยายผลจับกุมคดีธุรกิจนอมินีหลังตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานั้นเปิดบริษัททำธุรกิจเรือนำเที่ยวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตมีคนไทยถือหุ้นบังหน้า 51% ซึ่งคนไทยคนดังกล่าวก็ยอมรับนะคะว่าเป็นเพียงคนขับเรือรับจ้างที่ถูกหลอกเอาเอกสารไปใช้และไม่เคยร่วมลงทุนจริงจากการสอบสวนเส้นทางทางการเงินก็พบว่าบริษัทอมีนาการบัญชีพังงานจำกัดซึ่งเป็นเครือข่ายรับทำบัญชีนอมินีรายใหญ่ที่เพิ่งถูกตำรวจบุกทลายไปก่อนหน้านี้เป็นผู้วางแผนตั้งนอมินีมังหน้าให้ตำรวจจึงแจ้งข้อหาในคดีนอมินีเพิ่มไปอีก4ข้อกล่าวหาซึ่งในชั้นสอบสวนกับผู้ต้องหาชาวอังกฤษรายนี้ยอมจำนนต่อหลักฐานและให้การรับสารภาพในทุกข้อกล่าวหาโดยตำรวจจะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดก็ประกาศปิด5เส้นทางศึกษาธรรมชาติชั่วคราวเพื่อทบทวนมาตรการความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเขา7ยอดจังหวัดตรังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดประกาศปิดเส้นทางการศึกษาธรรมชาติทั้ง5เส้นทางในพื้นที่จังหวัดพัทลุงตรังและสงขลาเป็นการชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อทบทวนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวพลัดหลงและเสียชีวิตบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดสำหรับเส้นทางที่ประกาศปิดประกอบด้วยเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนลานหินไออุ่นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาล้อนนมสาวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาหลักและเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบ้านตระพร้อมกันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงแนวทางการบริหาร

การท่องเที่ยวกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของไกด์นำเที่ยวและผู้ประกอบการให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าได้ฟื้นตัวลดผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวก่อนพิจารณาเปิดเส้นทางอีกครั้งในระยะต่อไป

0: ข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเขตจตุจักรกรุงเทพคดีนี้ค่ะสืบเนื่องจากผู้เสียหายรายหนึ่งสมัครงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ถูกชักชวนให้โอนเงินลงทุนในช่วงแรกค่ะก็มีการโอนผลตอบแทนคืนเงินจริงก่อนที่จะโน้มน้าวให้เพิ่มวงเงินลงทุนมากขึ้นผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อนะคะโอนเงินรวมกว่า 64,000 บาทก่อนที่จะพบว่าไม่สามารถที่จะถอนเงินคืนได้ตำรวจสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักในพื้นที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็กำลังเดินทางเข้ากรุงเทพจึงติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุดผู้ต้องหาก็ให้การเบื้องต้นนะคะว่าเคยเป็นพ่อค้าอยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีและเคยเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลสัญชาติกัมพูชาที่รู้จักกันโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าบัญชีเนี่ยถูกนำไปใช้กระทำความผิดแต่ว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ต้องหารายนี้มีคดีลักษณะเดียวกันอีกหลายคดีตำรวจจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ต่อไป
1: ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26ในวาระครบรอบ40ปีความสัมพันธ์กับเครือข่าย FBI NAA ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ชูแนวคิดรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลโดยมีผู้แทนจาก26ประเทศร่วมประชุม
2: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI NAA ครั้งที่26อย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับบริหารและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า150นายจาก26ประเทศทั่วโลกรวมถึงรองผู้อำนวยการร่วม FBI และเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าร่วมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการรวมพลังปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลขยายฐานความผิดและหลบเลี่ยงการตรวจจับโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างความเสียหายวงกว้างและทำลายความเชื่อมั่นประชาชนซึ่งทุกประเทศจำเป็นต้องผนึกกำลังและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและยกระดับการทำงานร่วมกันเพื่อทลายเครือข่ายข้ามชาติการประชุมครั้งนี้เป็นการฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ FBI NAA โดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพประเทศแรกเมื่อปี2529นะพัทยาและการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่3ในปีนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจสูงสุดจากประชาคมโลกที่มีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกันค่ะ

0: ู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเดิมประชุมในทุกวันอังคารนะคะแต่ว่าเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางส่วนนั้นติดภารกิจเดินทางเยือนเวียดนามค่ะโดยยังคงมีวาระที่น่าสนใจในหลายประเด็นทีเดียวนะคะไปติดตามมาพร้อมกันกับคุณพัทราพรมาละโสรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณพัทราพรคะเชิญค่ะ
1: ค่ะนอกจากความร่วมมือเรื่องการค้าการลงทุนกับต่างประเทศแล้วนะวันนี้ค่ะกนช.ค่ะก็ยังเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนประจำปี2569เพื่อเตรียมพร้อมป้องกัน

0: แล้วก็ลดความเสี่ยงทั้งปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วงค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีวาระที่น่าสนใจในหลายเรื่องค่ะอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอขอความเห็นชอบพิธีสารยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านระหว่างอาเซียนกับจีนและเสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและภูฏานส่วนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569ด้วยค่ะขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความโปร่งใสความคุ้มค่าในโครงการไทย AI Passport นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่าในวันที่11มิถุนายนนี้กระทรวงดิจิทัลค่ะจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพราะอยากรับฟังจากทุกฝ่ายเพื่อให้ถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าพร้อมมั่นใจในกระบวนการนั้นถูกต้องและเดินหน้าต่อไม่หวั่นว่าจะฉุดความนิยมของรัฐบาลค่ะ
1: การเปิดการรับฟังความคิดเห็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆก็เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่เราอยากที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าแต่อยากรอรับฟังก่อนแต่ก็มีความรู้สึกเสียดายเล็กน้อยครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาใน 2-3 วันที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีกระบวนการที่ทำให้หลายท่านที่อยากมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยรู้สึกไม่กล้าหรือกังวลหรือเปล่าทั้งนั้นจริงๆเนี่ยทุกเสียงเนี่ยก็ควรจะเป็นเสียงที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับแล้วก็แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าจะมีหลายท่านมาแสดงความคิดเห็นเราก็จะรอรับฟังแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีครับอันนี้เท่าที่ผมได้ศึกษาและปรึกษากับทางปลัดมานะครับในเชิงของสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ QR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับทางคู่สัญญาได้
0: ประเด็นที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทีมรัฐมนตรีคนนอกของพรรคภูมิใจไทยถูกลอยแพเรื่องนี้ต้องตั้งทีมสื่อสารมาช่วยชี้แจงหรือไม่เรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั้นมีเยอะกับข้อเท็จจริงดังนั้นเวลาที่อธิบายนั้นมันมีขั้นตอนแต่จะมีคนหยิบประเด็นมาก็ต้องอธิบายผ่านโฆษกรัฐบาลโฆษกพรรคและโฆษกของกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไม่ท้อใจแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ต้องปรับปรุงเน้นในเรื่องของการสื่อสารให้คนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ในเรื่องของข้อมูลการสื่อสารเนี่ยแน่นอนอะ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้

0: อคะเพราะมากเลยนะคะ
1: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
0: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงเหรอคะ
1: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
2: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
4: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
0: โอ้โหสวยมากเลย
4: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
4: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
4: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะคะจากกิจกรรมที่แล้วนะที่เราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยแนวคิดอะไรคะแนวคิดเชิงคำนวณนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้ทำกิจกรรมฝึกทักษะแนวคิดเชิงคำนวณไปแล้วหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือทำอะไรคะคำนวณราคาผักใช่ไหมนะคะคำนวณราคานะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราจะมาฝึกทักษะแนวคิดเชิงคำนวณนะคะนักเรียนแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยนะคะเราจะต้องอาศัยกิจกรรมในการฝึกทักษะหลายๆกิจกรรมนะคะเนื่องจากว่าอะไรเนื้อหามันค่อนข้างทำไมเข้าใจยากนิดนึงนะคะต้องใช้กิจกรรมในการฝึกฝนทักษะนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องปอปลาของฉันนะคะจะเป็นการฝึกทักษะผ่านกิจกรรมนี้นะคะทีนี้เรามาดูสไลด์กันก่อนเลยเดี๋ยวครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมในสไลด์นี้มีภาพอะไรคะ
1: ปลา
2: ทีนี้คำถามมีอยู่ว่านะคะลักษณะภายนอกทั่วไปของปลาประกอบด้วยอะไรบ้างเอาคุยกันก่อนคุยกันก่อนอภิปรายร่วมกันได้เขียนลงไปในหลังใบกิจกรรมก็ได้นะนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะปลายทางด้วยนะลักษณะภายนอกทั่วไปนะย้ำนะลักษณะภายนอกทั่วไปนะคะของปลาประกอบด้วยอะไรบ้างภายนอกนะภายนอกนะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มถามสุ่มเลขที่ดีไหมดีไหมคะห้องนี้มีผู้ชายกี่คนนะ
1: 15
2: คนผู้หญิง15คนใช่ไหมเอาเป็นเลขที่18ดีกว่าใครคะเอาปรบมือให้กำลังใจเพื่อนก่อนเร็วจากการที่เราอภิปรายร่วมกับเพื่อนเมื่อกี้นี้หนูได้คำตอบว่ายังไงบ้าง
3: ลักษณะภายนอกทั่วไปมีตาค่ะคีบเกล็ดหางแล้วก็เหงือกค่ะ
2: เหงือกใช่ไหมเหงือกโจทย์ถามว่าอะไรคะลักษณะภายนอกใช่ไหมเหงือกเป็นอะไรคะ
1: ภายใน
2: ใช่ไหมขาดอีกอันนึงคืออะไรเมื่อกี้มีอะไรนะมีตาใช่ไหมใช่ไหมคะมีครีบแล้วมีอะไรคะ
3: ปาก
2: ปากอะไรคะเหลืออะไรเหลืออะไรเป็นส่วนใหญ่ที่สุด
3: ลำตัว
2: ถูกต้องนะคะโอเคนั่งลงได้ค่ะนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมคะจะมีอะไรอันดับแรกเลยคือลำตัวคีบหัวนะคะตาหางถูกต้องไหมนะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้มาดูคำถามต่อไปที่เราจะอภิปรายร่วมกันนะคะหากนักเรียนจะสื่อสารให้เพื่อนๆในห้องฟังให้ดีนะวาดปลาจากภาพนี้จะมีวิธีการสื่อจะมีวิธีการนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ได้อย่างไรหลักของแนวคิดเชิงคำนวณคืออะไรแบ่งปัญหาอะไรคะ
1: ป
2: ั
1: ญหาใหญ่
2: แบ่งปัญหาใหญ่ปัญหาย่อยใช่ไหมคะสองคือ

สองคืออะไรคะพิจารณารูปแบบใช่ไหมนะคะสามคืออะไรคะเรียนไปเมื่อตอนม.หนึ่งแนวคิดเชิงนามธรรมซึ่งอะไรคะหลักของแนวคิดเชิงนามธรรมคืออะไรแยกอะไรคะแยกอะไรคะแยกสิ่งที่จำเป็นออกจากสิ่งที่ทำไมคะไม่จำเป็นใช่ไหมนะคะบางครั้งทำไมถ้าสมมติว่าครูบอกว่าให้วาดรูปนี้นะเอาเหมือนยกตัวอย่างไม่ยกตัวอย่างปลายกตัวอย่างกิจกรรมที่เราเคยเรียนมาเมื่อตอนม.1 นะคะตอนนั้นทำไมคะครูบอกให้นักเรียนเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนถูกต้องไหมแต่ในแผนที่นั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะๆเลยนะคะถ้านักเรียนมัวไปสนใจรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะการแก้ปัญหาจะช้าไหมช้าใช่ไหมคะอันนี้ยกตัวอย่างทวนให้ฟังนะนะคะและอันที่4คืออะไรการออกแบบอัลกอริทึมใช่ไหมนะคะทีนี้ให้นักเรียนอภิปรายกันนะอันนี้เราทวนแล้วนะคะว่าทำไมคะมี4ส่วนที่สำคัญถูกต้องไหมแนวคิดเชิงคำนวณ นะคะอีกครั้งหนึ่งอภิปรายด้วยกันนะหากนักเรียนจะสื่อสารให้เพื่อนๆในห้องวาดปลาจากภาพนี้จะมีวิธีการนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ได้อย่างไรคุยกันเลยค่ะอภิปรายด้วยกันเลยนะ

0: เรียบร้อยหรือยังคะอภิปรายร่วมกันเรียบร้อยหรือยังปลายทางเรียบร้อยหรือยังคะทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรล่ะกลุ่มไหนจะตอบกลุ่มไหนจะตอบยกมือเร็วกลุ่มไหนจะตอบคะกลุ่มที่3นะเอาไมค์มาเลยค่ะ
1: แบ่งส่วนประกอบของปลาแต่ละส่วนอัลกอริทึมเท่ากับขั้นตอนการวาดแต่ละส่วนค่ะ
0: ประมาณนี้ใช่ไหมนะโอเคปรบมือเพื่อนก่อนนะคะมีส่วนถูกมีส่วนถูกนะคะมีส่วนถูกนะทีนี้เรามาดูคำตอบนะคะเขาบอกว่าอะไรคะต้องพิจารณาความเหมือนกันใช่ไหมเอาหลักแนวคิดเชิงคำนวณข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่2การพิจารณารูปแบบใช่ไหมนะคะความเหมือนกันและสรุปเป็นสาระสำคัญของปลานะคะแล้วก็ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจเมื่อกี้นี้เพื่อนเขาบอกแล้วกลุ่มที่3นะคะว่าเราจะต้องมีอัลกอริทึมในการบอกเพื่อนถูกต้องไหมคะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกกันในกิจกรรมนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะข้อที่1นะคะวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะข้อที่2ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะข้อที่3มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะคีย์หลักๆของวันนี้คือเราจะต้องออกแบบอัลกอริทึมให้เพื่อนนะคะสามารถวาดปลาของเราได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องทำไมมาออกแบบปลาของเราก่อนนะคะว่าปลาของเราเนี่ยที่เราจะทำไมออกแบบในกิจกรรมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้นักเรียนมาดูกิจกรรมกลุ่มวันนี้นะคะตอนนี้นักเรียนมีใบกิจกรรมอยู่ในมือทุกคนแล้วถูกต้องไหมใช่ไหมคะครูถ่ายให้คนละ1ชุดแล้วนะฟังให้ดีนะคะจะมีรูปที่นักเรียนจะต้องพิจารณานะคะอันนี้ครูยังไม่ได้อ่านคำชี้แจงให้ฟังนะอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนว่านักเรียนได้ใบกิจกรรมครบทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นทำไมคะเวลาที่นักเรียนบันทึกผลให้นักเรียนบันทึกแค่1ชุดแต่ที่ครูแจกให้ทุกคนเพราะว่าอะไรคะให้นักเรียนมีรูปไว้พิจารณาร่วมกันเข้าใจไหมคะต้องออกเขาเรียกว่าต้องแสดงความคิดเห็นทุกคนนะเวลาทำกิจกรรมกลุ่มเข้าใจไหมคะช่วยกันช่วยกันปลายทางด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะว่าในกิจกรรมนี้ให้ทำอะไรนะคะเรามาดูก่อนเลยวิเคราะห์ส่วนประกอบและลักษณะของปลาแต่ละชนิดที่กำหนดให้ทั้ง3สายพันธุ์นะคะได้แก่สายพันธุ์ A ดูซิดูรูปซิสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B และสายพันธุ์ C ในใบกิจกรรมที่3เรื่องปอปลาของฉันนะเจอไหมเจอพันปลาทั้ง3พันไหมเจอนะคะหาเรามาดูเลยในรูปนะคะบนสไลด์จะไม่มีตารางอธิบายถูกไหมคะจะมีแต่รูปให้นักเรียนดูนะอันนี้คือปลาพันอะไรพัน A นะคะในปลาพัน A จะมีตารางบอกคุณลักษณะเห็นไหมคะจะมีรายละเอียดใช่ไหมต่างๆนักเรียนจะต้องศึกษาทั้งหมด3สายพันธุ์เลยนะคะศึกษาทั้งหมด3สายพันธุ์เลยนะคะอันนี้สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เห็นไหมแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันอันนี้เป็นพันธุ์ C นะคะทั้ง3สายพันธุ์นี้มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะพอวิเคราะห์เสร็จแล้วทำอย่างไรฟังให้ดีนะพอวิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้นักเรียนวิเคราะห์ก่อนแล้วเราค่อยมาตอบคำถามดีไหมนะคะวิเคราะห์ก่อนเลยว่า3สายพันธุ์นี้มีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะให้เข้าใจก่อนนะคะนักเรียนวิเคราะห์ปลาละแต่ละสายพันธุ์ก่อนนะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราได้พิจารณานะคะพันธุ์ปลาสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะมีปลาพันธุ์อะไรบ้างพันเอพันซีและพันเอพันบีและพันอะไรคะพันซีนะคะสามสายพันธุ์นะคะทีนี้เรามาดูคำถามนะคะคำถามนะคะถ้านักเรียนต้องการสื่อสารให้เพื่อนวาดภาพปลาที่นักเรียนคิดขึ้นโดยการผสมส่วนต่างๆจากภาพปลาทั้ง3สายพันธุ์นี้นะที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะคะจะสื่อสารอย่างไรให้เพื่อนวาดได้เหมือนโดยไม่เห็นต้นฉบับทำยังไงอ้าวไหนใครจะตอบใครจะตอบคะข้อนี้อะคิดด้วยกันก่อนก็ได้อภิปรายร่วมกันก่อนก็ได้จากคำถามครูนะปรึกษากันก่อนได้กลุ่มไหนอยากตอบยกมือเลยนะคะกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนคะยกมือเลยกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3
1: อธิบายเป็นอธิบายขั้นตอนแต่ละส่วนของปลาครับ
0: เป็นอะไรคะ
1: เป็นรูปร่าง
0: เป็นขั้นตอนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นขั้นตอน
1: เป็นขั้นตอนของปลาครับในการวาด
0: ในการวาดก็คือเป็นแบบ
1: อัลกอริทึม
0: อัลกอริทึมโอเคปรบมือให้หน่อยค่ะนะคะทีนี้มาดูนะคะคำตอบคืออะไรเราจะต้องพิจารณาส่วนของปลาแต่ละชนิดว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างใช่ไหมคะเช่นอะไรคะปลาพันเอมีลำตัวเกล็ดหนาครีบทุกที่ปากมนตากลมหางกว้างแบนจากนั้นทำไมคะเอามาเขียนเป็นอัลกอริทึมนะคะให้เพื่อนเข้าใจนะคะเนี่ยหรืออาจจะทำไมบอกลักษณะของปลาไล่เรียงลำดับไปถูกต้องไหมคะเพื่อนก็จะวาดได้จากการพิจารณาอะไรคะสามส่วนสามสายพันธุ์เมื่อสักครู่นี้นะคะนะทีนี้เรามาดูกิจกรรมนะคะใบกิจกรรมที่3เรื่องปอปลาของฉันนะคะนักเรียนได้ใบกิจกรรมเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมนะคะเมื่อกี้นี้รูปปลาทั้ง3สายพันธุ์กับใบกิจกรรมอยู่ติดกันนะคะเรามาดูนะคะข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่าถ้านักเรียนต้องการออกแบบผสมพันธุ์ปลาชนิดใหม่นักเรียนต้องทราบสิ่งใดบ้างอันนี้นักเรียนเขียนและบันทึกลงไปเลยนะคะฟังให้ดีนะเวลานักเรียนบันทึกผลกิจกรรมนะคะบันทึกผลกิจกรรมให้นักเรียนบันทึกข้อที่1ของใครของมันนะแต่ถ้าวาดภาพนะคะในข้อที่2หรือออกแบบพันธุ์ปลาให้บันทึกเพียง1คนพอแต่ต้องช่วยกันเข้าใจไหมคะต้องช่วยกันนะว่าเราจะออกแบบมาอย่างไรข้อที่2คือให้นักเรียนออกแบบภาพนะแบบภาพร่างพันธุ์ปลาใหม่โดยวาดจากส่วนประกอบจากพันธุ์ปลา A B และ C นะคะหรือว่า A ถึง C นั่นเองนะคะห้ามออกแบบเองนะเข้าใจไหมคะห้ามออกแบบเองนะคะต้องดูจาก3สายพันธุ์นี้3นะนักเรียนจะต้องเขียนอัลกอริทึมพันปลาของตนเองเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนเข้าใจง่ายสื่อสารอัลกอริทึมพันปลาของตนเองให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆเขียนภาพร่างจะทดสอบแล้วว่าอัลกอริทึมของเราใช้ได้ไหมนะคะต่อมานะคะข้อที่4เมื่อได้รับอัลกอริทึมพันปลาจากกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนกลุ่มอื่นประกอบพันปลานะคะจากนั้นให้กลุ่มต้นฉบับนะคะตรวจสอบความถูกต้องและระบุพันปลาที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยทำเครื่องหมายถูกนะคะในช่องสี่เหลี่ยมหน้าพันปลาพร้อมระบุเหตุผลด้วยนะคะนักเรียนดูนะเราเลือกมาจาก3สายพันธุ์ใช่ไหมตอนที่เราพิจารณาจะต้องบอกได้ว่าทำไมคะมันมีความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ไหนโอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้เราทำกิจกรรมข้อที่1 2และ3เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ในข้อที่3ทำไมคะเราจะต้องนำอัลกอริทึมของเราไปสื่อสารให้กับเพื่อนกลุ่มอื่นถูกต้องไหมคะเลือกตัวแทน1คนที่จะไปสื่อสารอัลกอริทึมพันปลาของเรานะคะเอายืนก่อนยืนก่อนกลุ่มไหนที่คัดเลือกเพื่อนไปแล้วยืนเลยค่ะเร็วเอากลุ่ม1มีตัวแทนแล้วนะกลุ่ม2ว่าไงกลุ่ม3ได้ตัวแทนแล้วนะคะกลุ่ม3ได้ตัวแทนแล้วอ่ะ1 2 3 4กลุ่ม5กลุ่ม6ว่าไงคะเลือกใครเลือกใครเลือกใครโอเคกลุ่ม6กลุ่ม6ว่าไงคะเอาขอ1คนขอ1คนกลุ่ม6กลุ่ม6โอเคฟังให้ดีนะเดี๋ยวกลุ่มที่1จะสลับกับกลุ่มที่6นะคะกลุ่มที่2สลับกับกลุ่มที่5นะคะและกลุ่มที่3สลับกับกลุ่มที่4นะคะตัวแทนสลับมานั่งที่เลยค่ะเร็วนั่งประจำกลุ่มเลยจากนั้นสมาชิกในกลุ่มเอาฟังให้ดีฟังให้ดีสมาชิกในกลุ่มพลิกกระดาษด้านหลังเลยด้านหลังใบกิจกรรมเลยค่ะเร็วพลิกกระดาษด้านหลังใบกิจกรรมเลย

0: พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังนี่ฟังครูก่อนฟังครูก่อนฟังครูก่อนค่ะฟังครูก่อนตอนนี้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะจะทำการฟังครูก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะเราแลกอะไรคะแลกคนที่จะสื่อสารอัลกอริทึมให้เราแล้วใช่ไหมนะคะทีนี้ฟังให้ดีนะพลิกกระดาษด้านหลังนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกแบบตามอัลกอริทึมของเพื่อนกลุ่มอื่นๆนะโดยการพลิกกระดาษด้านหลังวาดรูปลงไปนะคะพร้อมหรือยังไหนใครที่เป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มยกมือยกมือยกมือยกมือโอเคครบแล้วนะเราฟังให้ดีเราจะต้องสื่อสารออกมาเป็นคำพูดเท่านั้นบอกเพื่อนนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลากี่นาทีดีอ่ะเยอะเกินไปไหม5นาทีอ่ะฮะให้เวลา3นาทีนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มได้ฟังด้วยนะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราทำกิจกรรมสื่อสารอัลกอริทึมให้เพื่อนวาดพันปลาของเราเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมนะคะเป็นยังไงบ้างสภาพปลาแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้าง
1: สวย
0: ค่ะสวยไหมสวยแน่นะอ่ะทีนี้ฟังนะคะตัวแทนที่ไปนั่งกลุ่มเพื่อนนะกลุ่ม6ฟังคุณนะคะตัวแทนที่ไปนั่งกลุ่มเพื่อนตัวสอบพันปลาที่เราสื่อสารให้เพื่อนฟังนะคะว่าทําไมเหมือนกับต้นฉบับมั้ยเหมือนไหมคะเอาดูก่อนดูก่อนเอากลุ่มที่3ดูซิเหมือนไหมดูซิเหมือนไหมเหมือนไหมใกล้เคียงไหมกลุ่มนี้ได้ไหม

จารณาว่าพันปาที่ทำไมคะที่เราได้ออกแบบตามอัลกอริทึมของเพื่อนคล้ายกับอะไรปลาสายพันธุ์ไหนจะมีไหมเนี่ยที่ไม่เหมือนเลยสักสายพันธุ์มีไหมเนี่ย A B หรือ C นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยนะคะแล้วก็บอกอะไรคะเหตุผลประกอบด้วยนะได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วนักเรียนถ้าเรียบร้อยแล้วกับกลุ่มตนเองเลย

0: ไม่ได้เพราะเหตุใดและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเอาทวนอีกครั้งนึงนะทวนอีก1ครั้งนะคะคำถามคือเพื่อนกลุ่มอื่นสามารถวาดภาพปลาจากอัลกอริทึมกลุ่มนักเรียนได้ถูกต้องหรือไม่เอาตอบคำถามแรกก่อนได้ไหมคะตัวแทนเอาขอตัวแทนกลุ่มที่4ตอบเลยได้ไหมคำถามแรกถูกต้องไหมได้ถูกต้องไหม
1: ได้ครับ
0: ได้อะได้เพราะอะไรได้เพราะอะไร
1: ได้ว่ารูปร่างลักษณะเหมือนเป๊ะเหมือนต้นฉบับครับ
0: หรอแล้วเรามีวิธีการสื่อสารอย่างไรอ่ะ
1: สื่อสารแบบอัลกอริทึมครับ
0: เราเขียนอัลกอริทึมของเราเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: ของเรา
0: เราบอกลักษณะอะไรบ้าง
1: ปากยาวมีฟันครับแล้วก็ตาเล็กหางกว้างแบนครับ
0: ไม่ต้องบอกละเอียดขนาดนั้นเราบอกลักษณะอะไรบ้างให้เพื่อนฟัง
1: ปากยาวครับแล้วก็หางแบน
0: บอกลักษณะพื้นฐานภายนอกใช่ไหม
1: ตัวอ้วนครับ
0: โอเคมีเหรอรู้สึกจะไม่มีนะตัวอ้วนเนี่ยนะมีกลุ่มไหนที่ไม่ได้ไหมคะมีไหมไม่คล้ายเลยไม่เหมือนเลยมีไหมมีไหมคะไม่ใช่เรื่องผิดนะไม่ใช่เรื่องผิดนะมีไหมคะไม่มีแสดงว่าวันนี้ทำไมเราสามารถออกแบบอัลกอริทึมแล้วก็สื่อสารให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆทำไมคะเข้าใจได้ถูกต้องไหมคะนะโอเคเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนดูพร้อมกันนะเดี๋ยวเราจะสรุปบทเรียนแล้วนะคะจากกิจกรรมนะคะเขาบอกว่าในการแก้ปัญหาของกิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรตอบพร้อมกันคือกิจกรรมอะไรคะชื่อกิจกรรมว่าปอปลาของฉันนะคะได้นำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบนะคะของปลาชนิดต่างๆหาส่วนประกอบที่มีเหมือนกันใช่ไหมคะพิจารณาส่วนนั้นเป็นสาระสำคัญเช่นอะไรคะตาปากหลังจากนั้นเมื่อจะสื่อสารก็สามารถใช้สาระสำคัญและระบุลักษณะเฉพาะของปลาได้นะคะเพื่อการสื่อสารกระชับและสื่อความหมายได้ชัดเจนครูสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้นี้แต่ละกลุ่มที่เขียนอัลกอริทึมนักเรียนจะระบุไปเลยว่าลำตัวใช่ไหมคะมีลักษณะแบบไหนทำให้ทำไมคะเพื่อนสามารถรู้ได้ว่าทำไมคะรูปที่จะวาดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะพันธุ์ปลาอะไรที่ได้ศึกษาไปจากต้นชั่วโมงถูกต้องไหมนะคะนะคะนักเรียนรู้จักเอาสาระสำคัญมาใช้ในการออกแบบอัลกอริทึมนะคะถือว่าประสบความสำเร็จนะในวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในชั่วโมงหน้านะจะเป็นเรื่องเรื่องน่าสนุกอีกแล้วนะคะรู้จักไหมอีโมชันเนี่ยemotion ก็คืออะไรคะที่เราเคยใช้ในสมาร์ทโฟนอะนะคะจะเป็นเรื่อง emotion หันษามาออกท่ากันนะกิจกรรมจะเป็นอย่างไรจะต้องติดตามนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสำหรับปลายทางนะคะใบความรู้ที่1เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณนำมาทบทวนนะอันนี้เป็นใบความรู้ตั้งแต่แรกนะคะนำมาทบทวนได้นะคะในกิจกรรมต่อมาใบกิจกรรมที่4เรื่องอีโมชันหันษามาออกท่ากันสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่นะคะหรือใบกิจกรรมนะคะได้ที่www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมมีไหมคะใครมีคำถามอะไรไหมไม่มีนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: ื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
3: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
4: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มาแม่ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
5: มีเฮ็ดตุงอีสานแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
2: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
6: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม

0: บ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างอย่างนี้
1: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
2: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและความร่วมมือดีมาตลอด
3: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้กิจกรรมแรกของพวกเรานะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดใจผ่านกระจกนะครับโดยครูจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหยิบกระจกขึ้นมาถ้าหากว่าไม่มีกระจกนะครับนักเรียนก็สามารถเอาโทรศัพท์ของตนเองขึ้นมาแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็มองนะครับมองแล้วมองอะไรนะครับลองมองตาตัวเองในกระจกนะครับแล้วตอบในใจตอบในใจนะว่าสิ่งดีๆในตัวฉันคืออะไรนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับนักเรียนต้นทางถ้าพร้อมแล้วลองมองแล้วก็ตอบในใจนะกิจกรรมนี้จะไม่มีเสียงเริ่มได้ครับเอาขึ้นมามองเลยมองอย่างนี้เลยนักเรียนเอาขึ้นมามองอย่างนี้เลยแล้วก็ดูตาของเราแล้วก็ดูซิว่าเรามีสิ่งดีๆในตัวเองอะไรบ้างนะครับ

ลองนึกลองพิจารณาให้ดีนะครับลองดูว่าคุณค่าในตัวเราสิ่งดีๆในตัวเราที่เรามองข้ามไปมันมีไหมมันมีอยู่ตรงไหนบ้างมันมีอะไรบ้างลองนึกดูสิ่งดีๆในตัวเรานะครับมองตาตัวเองเอาละครับหมดเวลาทุกคนเก็บทุกอย่างนะครับเก็บกระจกเก็บโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อสักครู่นี้พวกเราได้มองตาตัวเองผ่านกระจกผ่านกล้องของพวกเราใช่ไหมครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับที่ครูให้นักเรียนมองตาตนเองนะครับเพราะเราทุกคนครับมีคุณธรรมมีความดีอยู่ในตัวเองสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าในโอกาสไว้ว่าธรรมะนะครับมีอยู่ในจิตทุกคนแต่ถูกกิเลสปิดบังเราต้องใช้การคิดพิจารณาอย่างแยบคายซึ่งเป็นอุบายให้คุณธรรมนั้นตื่นขึ้นมาซึ่งวันนี้ครับนักเรียนเราจะได้เรียนเกี่ยวกับวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตของเรานะครับมาทำให้เราดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรนั่นเองครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับบทเรียนที่มีชื่อว่าโยนิโสมนสิการนะครับแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมนักเรียนครับโยนิโสแปลว่าการรู้ถึงวิธีการอย่างลึกซึ้งนะครับการเข้าใจการรู้เหตุผลนะครับมนสิการคือการเอาใจใส่พิจารณานะครับโดยรวมแล้วโยนิโสมนสิการก็คือการคิดการพิจารณาอย่างถูกต้องการใส่ใจอย่างลึกซึ้งนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าวิธีคิดแบบนี้ทำอย่างไรนะครับนักเรียนครับโยนิโสมนสิการที่ครูได้บอกความหมายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมนะครับคือการคิดอย่างถูกวิธีคิดอย่างมีระเบียบคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างปัญญานะครับที่ทำให้ทุกคนช่วยเหลือตนเองได้อย่างผู้มีปัญญาทีนี้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนะครับมีอยู่ทั้งหมด10รูปแบบด้วยกันนะครับเรามาดูรูปแบบที่1คือวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนะครับวิธีคิดที่2คือวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบวิธีคิดที่3ครับคือคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดานะครับคิดแบบที่4คือวิธีคิดแบบอริยสัจ4หรือวิธีคิดแบบแก้ปัญหาวิธีที่5ครับคือวิธีคิดตามหลักการและความมุ่งหมายหรือวิธีคิดแบบอัตธรรมสัมพันธ์นั่นเองครับต่อไปวิธีคิดที่6ครับคือวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกนะครับวิธีคิดที่7คือวิธีแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมวิธีคิดที่8ครับวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมวิธีคิดที่9คือวิธีคิดแบบเป็นอยู่ปัจจุบันและสุดท้ายคือวิธีคิดที่10ก็คือวิธีคิดแบบวิพัชวาทนะครับนักเรียนครับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับวิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกใช่ไหมครับและวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมและวิธีคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์ซึ่งในวันนี้นะครับในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เรียนวิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมนั่นเองครับต่อไปกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าดูด้วยใจคิดเร้าคุณธรรมนะครับโดยครูจะมีวิดิทัศน์เรื่องสั้นมาให้นักเรียนได้รับชมนะครับกาบิดแมนก็คือลูกชายกวาดขยะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อหา

จะเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับนักเรียนต้นทางนั่งหลังตรงเตรียมตัวที่จะรับฟังนะครับเพราะเมื่อเรารับฟังแล้วก็ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีคำถามให้พวกเราได้ช่วยหาคำตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมรับฟังกันได้เลยครับ

0: นี่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะ
1: มาทำเวรนี่หรือแล้วครับครู
0: หมายความว่าไง
2: มึงเคยบอกครูเขาทำไม

0: ไปช่วยแม่มันทำงาน
1: กลับไปทำงานบ้าน
0: กวาดด้วยกับแม่เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไงแม่ปวดอีกแล้วเหรอเมื่อปีที่แล้วอ่ะแม่มันอ่ะถูกรถชน

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับกาบิดแมนนะครับลูกชายคนกวาดขยะเผยแพร่โดยไทยประกันชีวิตนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่พวกเราได้รับชมวิดิทัศน์ไปครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับว่าเมื่อเราดูวิดิทัศน์จบแล้วคุณธรรมอะไรบ้างที่ปลุกเราขึ้นมาภายในใจของพวกเรานะครับอะไรบ้างที่ปลุกขึ้นมาภายในใจเนาะเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับชมวิดิทัศน์ไปแล้วขอสุ่มแล้วกันนะครับ1คนนะครับเลขที่13ครับเลขที่13คุณธรรมอะไรบ้างที่ถูกปลุกขึ้นมาจากใจของเราหยิบไมค์ขึ้นพูดเลยให้กำลังใจครับยืนขึ้นว่ายังไงบ้างครับ
1: ความกตัญญูครับ
0: ความกตัญญูใช่ไหมเป็นยังไงเอ่ยความกตัญญูเนี่ย
1: ไปช่วยคนอื่นครับที่เดือดร้อนอยู่

0: คนอื่นในวิดิทัศน์คือใครเอ่ย
1: แม
0: ่คือแม่ใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนครับจากเรื่องสั้นเมื่อสักครู่นี้นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้บอกถึงพรชัยใช่ไหมซึ่งเป็นเด็กหนุ่มน้อยนะครับที่เขาจะรีบกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยเขาจะรีบไปหาบุคคลหนึ่งนั่นก็คือแม่ของเขาไปเพื่อช่วยแม่ในการทำความสะอาดกวาดขยะนั่นเองนะครับเป็นการแบ่งเบาภาระของแม่นะครับทำไมเขาจึงทำเช่นนั้นเพราะเขาได้ใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบการคิดเร้าคุณธรรมนะครับเขานั้นได้คิดพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับว่าแม่นั้นอุ้มท้องเข้ามานะครับถึง9เดือนด้วยกันแม่นั้นนะครับดูแลเขามาโดยตลอดนะครับหาข้าวหาน้ำส่งเสียให้เรียนสิ่งที่เขาคิดได้จึงเกิดเป็นความกตัญญูนะครับคุณธรรมที่เกิดขึ้นมาคือความกตัญญูส่งผลให้เขาเนี่ยก็อยากจะไปดูแลแม่อยากจะตอบแทนพระคุณแม่ใช่ไหมก็ไปช่วยกวาดขยะนะครับเหมือนในเรื่องสั้นนี้นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างก็ปลุกคุณธรรมที่อยู่ในใจของพวกเราออกมานะครับดูแล้วนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เนาะพรชัยเนี่ยเขาทำความดีเขาความกตัญญูของเขาเนี่ยถูกปลุกขึ้นมาโดยไม่ต้องมีใครมากระตุ้นหรือไม่ต้องมีใครมาบอกเลยว่าให้ไปช่วยแม่ทำงานนะครับมันเกิดขึ้นจากใจของเขาเองทีนี้กิจกรรมของเราต่อไปนะครับกิจกรรมนี้ถ้าในชีวิตจริงครับคำถามชวนคิดคือในชีวิตจริงเราจะทำอย่างไรเพื่อแสดงความรักและความกตัญญูต่อพ่อแม่หรือผู้ที่เรารักนะครับลองเขียนลงมาดูนะครับในใบกิจกรรมนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: เอาละครับหมดเวลาแล้วทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าเขาในชีวิตจริงเนี่ยจะแสดงความรักความกตัญญูนะครับต่อพ่อแม่หรือคนที่เรารักได้อย่างไรบ้างนะครับขอสุ่มละกันนะครับขอเป็นเลขที่21ครับเลขที่21ครับเราจะทำอย่างไรดีนะครับเพื่อที่แสดงความรักและความกตัญญูต่อพ่อแม่ครับ
1: แบ่งเบาภาระครอบครัวเพื่อให้เป็นการตอบแทนครอบครัวที่ดูแลเราค
0: ่
1: ะ
0: แบ่งเบาภาระใช่ไหมอะไรเล็กอะไรน้อยแล้วก็จับฉวยเพื่อที่จะให้เขาเป็นไงแบ่งเบาภาระให้แม่เขาเหนื่อยจนเกินไปใช่ไหมครับแล้วเราต้องทำโดยต้องมีคนมาบอกเราไหมไม่ต้องเลยใช่ไหมเพราะเราใช้โยนิโสมนสิการในการปลุกเร้าคุณธรรมที่อยู่ในตัวของเรานะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปชื่อว่ากิจกรรมเพื่อนนักกีฬาเดี๋ยวเรามาดูกันครับนักเรียนโดยครูจะให้นักเรียนนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันเนาะคือกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่1นักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬาโรงเรียนนะครับเราลองคิดดูนะว่าเราจะแบ่งกลุ่มกันแบบไหนกลุ่มที่2นักเรียนที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนนะครับในห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มแบบนี้นะครับเมื่อนักเรียนแบ่ง

แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องให้ฟังขนาดที่ครูเล่าเรื่องนะครับให้นักเรียนคิดว่าตนเองเป็นนักเรียนกลุ่มที่เราตกลงกันไว้นะครับและคิดตามสถานการณ์ในเรื่องทีนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าเราอยู่กลุ่มไหนนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งตรงนี้ก็คือกลุ่ม2นะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูเรื่องราวกันดีกว่าเพื่อนนักกีฬานะครับโดยสถานการณ์มีว่าอย่างนี้ครับห้องเรียนของเรามีนักกีฬาของโรงเรียนอยู่2คนเขาต้องซ้อมวิ่งทุกเช้าและทุกเย็นเมื่อเลิกเรียนแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านทำการบ้านเสร็จก็ต้องนอนดึกและมานั่งเรียนในห้องเรียนด้วยความอ่อนเพลียเขาต้องซ้อมวิ่งทุกวันนะครับทุกเช้าและทุกเย็นนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วกว่าจะกลับถึงบ้านทำการบ้านเสร็จก็ต้องนอนดึกและมานั่งเรียนในห้องเรียนด้วยความอ่อนเพลียนั่นเองนี่คือสถานการณ์เพื่อนนักกีฬายังมีต่อนะครับเมื่อเพื่อนเข้ามานั่งเรียนแบบอ่อนเพลียแล้วใช่ไหมเวลาครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำงานไม่มีใครอยากได้อยากให้สองคนนี้เข้ากลุ่มนะครับเพราะเขานั่งหลับเวลาประชุมและไม่มีเวลาช่วยกลุ่มทำงานอย่างเต็มที่ทั้งพวกนักเรียนและพวกนักกีฬาต่างรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจฝ่ายหนึ่งเห็นว่านักกีฬาเอาแต่เล่นนะครับมาเอาเปรียบเพื่อนในห้องเรียนส่วนนักกีฬาก็รู้สึกน้อยใจว่าต้นฝึกซ้อมนะครับเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนเสียสละทุกอย่างทำไมเพื่อนจึงไม่เห็นใจกันบ้างเลยนะครับนี่คือสถานการณ์เพื่อนนักกีฬาทีนี้เรามาดูคำถามเมื่อสักครู่นี้เราแบ่งกลุ่มกันแล้วใช่ไหมกลุ่มที่เป็นนักกีฬาและก็กลุ่มที่ไม่เป็นนักกีฬานะครับคำถามถามว่าคำถามของนักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬาเนาะคำถามข้อที่หนึ่งถามว่านักเรียนรู้สึกต่อนักกีฬาโรงเรียนอย่างไรเดี๋ยวครูจะให้เวลานักช่วยกันคิดสักครู่หนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มคิดได้เลยครับ

ทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะครับแนวคำตอบก็คือนักเรียนคงไม่พอใจใช่ไหมครับไม่อยากให้เข้ากลุ่มด้วยหงุดหงิดที่นักกีฬาโรงเรียนไม่ตั้งใจทำงานนะครับต่อไปข้อที่2นักเรียนไม่พอใจนักกีฬาโรงเรียนจะพูดต่อว่านักกีฬาว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับลองคิดลองเขียนนะครับเริ่มได้ครับ

เอาละครับมาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะครับนักเรียนก็คงอยากจะพูดว่าเราไม่อยากได้เธอมาอยู่ในกลุ่มตั้งใจทำงานกลุ่มหน่อย

ไอ้สิอยากกินแรงเพื่อนนี่ก็คือเป็นแนวคำตอบนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเราตอบทำนองนี้หรือเปล่าแนวนี้หรือเปล่านะครับคุณครูปลายทางสามารถดูคำตอบของนักเรียนได้เอาละครับเรามาดูคำถามของนักเรียนที่เป็นนักกีฬานักกีฬารู้สึกอย่างไรกับนักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬานะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ช่วยกันคิดสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

าละครับนักเรียนเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะครับแนวคำตอบก็จะมีประมาณว่านักเรียนนะครับคงไม่พอใจหงุดหงิดที่เพื่อนไม่ยอมเข้าใจว่าตนเองเหนื่อยและทำเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนนะครับนี่คือแนวคำตอบของครูนะครับใครตอบเหมือนครูบ้างนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่2สำหรับนักกีฬาเนาะนักกีฬาไม่พอใจนักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬาจะพูดต่อว่าเพื่อนอย่างไรนะครับให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งลองเขียนดูลองคิดดูนะครับว่าจะพูดต่อว่าเพื่อนอย่างไรอ่ะเริ่มครับ

าละครับนักเรียนเรามาดูแนวคำตอบจากคำถามนี้กันนะครับนักเรียนคงอยากจะพูดว่าพวกเธอรู้ไหมว่าซ้อมกีฬาเหนื่อยแค่ไหนให้พวกเธอไปแข่งพวกเธอก็ไม่มีทางชนะหรอกทีนี้ต่อไปครับนักเรียนเรามาดูคำถามชวนคิดกันดีกว่าจากเมื่อสักครู่นี้เนาะเป็นคำถามทั้งฝ่ายของนักกีฬาและฝ่ายของนักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬานะครับข้อที่1ถามว่าเมื่อต่างฝ่ายต่างพูดไม่ดีใส่กันจะเกิดผลเสียอย่างไรแน่นอนว่าเกิดผลเสียแน่นอนแล้วมันจะเกิดอย่างไรนะครับลองเขียนลองคิดดูนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งครับ

โกรธกันการทำงานกลุ่มไม่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะไม่ช่วยกันทำงานนั่นเองทีนี้ต่อไปเรามาดูคำถามชวนคิดในข้อที่2นักเรียนคิดว่าควรคิดอย่างไรนะครับนักเรียนควรคิดอย่างไรกับนักกีฬาโรงเรียนครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองพูดคุยลองเขียนดูครับถ้าพร้อมแล้วลงมือครับ

มาดูแนวคำตอบในข้อนี้กันครับนักเรียนนักเรียนควรคิดว่าเพื่อนเสียสละเวลาส่วนตัวหลังเลิกเรียนไปซ้อมกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งนะครับนี่คือแนวคำตอบเนาะทีนี้ต่อไปข้อต่อมาข้อที่3นะครับเมื่อทำงานกลุ่มนักเรียนควรปฏิบัติต่อนักกีฬาโรงเรียนอย่างไรครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้เขียนสักครู่หนึ่งครับ

เรามาดูแนวคำตอบกันหากเพื่อนเหนื่อยเพื่อนเพลียนะครับและยังพอมีเวลาทำงานอยู่ก็ให้เพื่อนได้พักผ่อนก่อนเมื่อแบ่งงานกันทำนะครับก็ตกลงกันว่าให้เพื่อนทำงานความถนัดของเพื่อนนี่คือแนวคำตอบนั่นเองครับคำถามข้อที่4ถามว่านักกีฬาโรงเรียนควรคิดอย่างไรกับเพื่อนที่ไม่ใช่นักกีฬาโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วนะครับลองเขียนลองคิดได้เลยครับ

แนวคำตอบของข้อนี้นะครับนักกีฬาควรคิดว่าเพื่อนดีมากเลยที่ยอมให้เราเข้ากลุ่มและเข้าใจว่าเราเหนื่อยและเพลียนั่นเองและคำถามข้อที่5นะครับถามว่าเมื่อทำงานกลุ่มนักกีฬาโรงเรียนควรปฏิบัติอย่างไรกับนักเรียนที่ไม่ใช่นักกีฬาโรงเรียนลงมือได้ครับ

0: ขั้นตอบของข้อนี้นะครับก็จะเป็นทำงานเต็มความสามารถให้งานกลุ่มออกมาดีที่สุดครับนักเรียนครับในชีวิตของเราเนาะเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับในการฝึกคิดนะครับในทางบวกให้เปลี่ยนวิกฤตนะครับให้เป็นโอกาสจะเกิดความคิดที่จะหาทางออกได้ดีขึ้นการคิดดีในลักษณะนี้เรียกว่าการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมเป็นการฝึกคิดบวกคิดในทางที่เป็นกุศลจะทำให้เราตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกที่ควรจะเกิดผลดีต่อตัวเราเองและผู้อื่นทำให้อยู่ร่วมกันด้วยดีครับใบงานที่8นะครับครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้กลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแต่เราจะเอาบทกลอนหนึ่งมาทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมสุดท้ายของพวกเรานะครับบทกลอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออาสาสมัครสัก1คนออกมาลองอ่านนะครับขอซูมแล้วกันนะครับขอซูมเป็นเลขที่4ครับเลขที่4ออกมาได้เลยเราลองอ่านบทกลอนนี้ให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับฟังหน่อยครับว่ามาเลยครับ
1: เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง
0: ปรบมือนักเรียนครับจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นบทกลอนนะครับเป็นคำพูดของท่านพุทธทาสภิกขุนะครับที่ท่านเนี่ยได้พูดถึงการมองคนในแง่ดีนะครับฝึกการมองบวกนะครับคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ดีอาจจะมีส่วนดีบ้างส่วนเลวบ้างแต่เราเลือกที่จะมองสิ่งที่ดีๆนะครับทีนี้คำถามของเรานะครับกิจกรรมที่ครูจะให้พวกเราทำก็คือลองมองหาความดีนะครับกิจกรรมก็คือให้แต่ละกลุ่มให้แต่ละคนลองเล่าเรื่องหรือประสบการณ์ที่ตนเองเคยพบข้อดีหรือความดีในตัวผู้อื่นแม้คนนั้นจะข้อเสียบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองพูดคุยกันเราไปเจอใครมาหรือว่าเป็นญาติของเราก็ได้เป็นเพื่อนของเราก็ได้เราไปเจอความดีของเขามาอย่างไรลองพูดคุยนะครับ

เอาละครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับข้อดีหรือว่าความดีในตัวของคนอื่นไปแล้วใช่ไหมครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับลองให้นักเรียนเขียนแล้วก็บอกเล่ามาดูครับว่าเมื่อเราเลือกที่จะมองด้านดีของคนอื่นจะเกิดผลดีอย่างไรกับตัวเองบ้างนะครับลองเขียนลงในใบกิจกรรมนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าถ้าเราเลือกมองแต่ข้อดีในแง่ดีของคนอื่นเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรกับตัวเองบ้างนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่18ครับเลขที่18ว่าอย่างไรบ้างครับถ้าเรามองแต่ข้อดีของคนอื่นจะส่งผลดีกับเราอย่างไร
1: ทำให้ไม่มีอคติกับผู้อื่นค่ะและอาจจะทำให้เรารู้จักเขาในมุมมองที่ต่างจากคนทั่วไปมองเขาค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยถ้าเราเลือกมองในแง่ดีนะครับเลือกแต่สิ่งดีๆนะครับเราก็สามารถนำสิ่งดีนั้นมาปรับใช้กับตัวเราเองได้ลดอคติกับเพื่อนได้นะครับอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมนี้นะครับสรุปบทเรียนนะครับโยนิโสมนสิการแบบปลุกเร้าคุณธรรมเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลและถูกต้องตามหลักธรรมโดยเป็นการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเป็นกุศลนะครับช่วยให้

ู้เรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ควรไม่ควรสิ่งที่ดีไม่ดีจนนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมทั้งในระดับจิตใจและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับโยนิ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกโล

ายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกกันให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาคือความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการ

0: การที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละออนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลุรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลุรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเราครับ
1: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
2: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

ว่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

0: เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิวชายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สำคัญในเส้นทางการรถไฟสายนี้นะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHellfire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอตัวค้อนสิวที่มันตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปบปราบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาข้อจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยจึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ
1: เดี๋ยวสถานีถัดไปนะฮะเป็นสถานีหนองปลาดุกครับซึ่งเป็น

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับรู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทํามานะครับเพื่อที่จะเปิดประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ค่ะว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่ไหมฮะ
1: ยายถูกขังนะ
0: มีอยู่อ่ะฮะ
1: บ้านเขาอยู่ตรงนี้คุณข้ามไป
0: เดินไม่ได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิชศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ฐานญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิชได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิชเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไขเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่2ต้องมาหายายบัวไขเลย
1: ใช่
0: ยายแล้วพ่อขายเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงนู้นที่สถานีนู้น
0: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
1: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกมาให้วันให้วัน5ตังค์
0: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้ในบ้างไหมครับ
1: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกตั้งไหนเขาจดเอาไว
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายอะไร
1: เขามาเขาญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปีมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายตั้งเลยนะ
2: ในบันทึกคุณตานิชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
0: นี่เป็นระเบิดจริงโอ
1: ้เนี่ยตัดไหนสงครามอ่ะ
0: ฮะ
1: ระเบิดอ่ะ
0: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
1: คนไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไป
0: เขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
1: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแปลว่าบ้านใครบ้านมัน
0: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
1: แยกกันออก
0: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้าง

0: ตรงนี้แล้ว
1: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละทำช่วยเขาอะ
0: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
1: มี
0: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
1: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
0: พี่เรียพาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
1: นี่ก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
0: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
1: เน
0: ี่
1: ย
0: โ
1: หผุมาแล้ว
0: เก่าแก
1: ่อันนี้ก็ของเขาเนี่ย
0: อะไร
1: ดูพ่อสอเนี่ยพ่อสอเขา
0: 1938นี่มาฮะอันนี้คือหินสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: เขามาสร้างอะไรเขาไม่รู้นะตาเขาก็เขาเก็บออกมา
0: เดี๋ยวลองพาไปดูกับผมหน่อยได้ไหมสถานีเก่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณแนะนำเลยตรงนี้คือที่คุณแนบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณแ
1: นเนี่ยสถานีเก่าอยู่แถวนี
0: ้เนี่ยเหรอแดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณแนผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
1: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
0: คุณนายคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณนายอยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
1: ไม่อยากให้
0: ม
1: ีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารเนี่ยไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
0: บันทึกของคุณตานิดนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ซึ่งเราจะมาตามหากันตามเส้นทางรถไฟสายนี้

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่ผ่องนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราเราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันนึงนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นในทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเฉลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อพนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็ร้องเพลงพนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี่ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพันนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พันนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพันนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พันนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพันนีเขาก็บอกนายทหารญี่ปุ่นอ่ะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้นายทหารฟังซิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องนี้ร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดนะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพี่กัดได้ใช่ไหมสัมพันธมิตรก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกนะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่เฉลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยคือว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะเพราะฉะนั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับสะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีและยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
1: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่สองคือทำไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการพูดทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการทูตมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่ไหมครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกา

0: อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทําทางรถไฟแล้วก็มันอยู่เป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะ
1: การที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสําคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสําหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทําการสํารวจเอาไว้แล้วแหละนะครับงั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางทางนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2สำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะมาแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

0: เกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกับที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
2: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
0: โปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้
1: เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดีเพื่อชาติ
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธัมมังสะสังคังอิเมหิสักการเรหิยะถารหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปัญนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษสานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังศิรสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังศิรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าว
โยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตมหังสังคังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันต์นบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกีเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะผินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนัยยกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะต
ถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขะตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมะยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไซยะถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจา

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตน

0: ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหะเราทั้งหลายเป็นครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามระเนนะโดยความแก่และความตายบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทัน

สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ภาษาลาวของเรานะคะก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับเอกสารของราชการค่ะเผื่อคุณผู้ชมจำเป็นนะคะต้องเดินทางไปลาวต้องศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทางราชการไปก่อนนะคะมีคำสำคัญในหมวดนี้อยู่หลายคำค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์นอกจากจะทำให้เรารู้ความหมายของคำแล้วนะคะก็ยังทำให้เราเห็นสังคมลาวด้วยค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวนะคะเป็นคำที่เห็นภาพค่ะพอพูดแล้วก็เห็นภาพนึกเห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ชมคะเราไปเริ่มกันดีกว่าไหมคะคำแรกนะคะคำว่าใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบยั่งยืนหมายถึงใบรับรองนี้นะคะใช้รับรองหลายเรื่องมากเลยค่ะจะเป็นการรับรองเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือการนะคะใช้สิ่งของต่างๆนะคะว่าสิ่งของนี้สามารถใช้ได้และมีคุณภาพนะคะก็ใช้ใบรับรองหรือใบยั่งยืนได้เหมือนกันนะคะไปต่อค่ะใบเกิดใบเกิดหมายถึงสูติบัตรนะคะสูติบัตรหรือที่คนไทยเรียกสั้นๆว่าใบเกิดก็ใช้เหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อเสียงอาจจะออกยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนที่พูดภาษากลางค่ะแต่ถ้าใครสามารถพูดภาษาไทยถิ่นเหนือหรือไทยถิ่นอีสานได้เสียงนะคะตัวนี้ก็จะออกชัดเจนค่ะใบย่องย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัตรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเอกสารอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นหลักฐานนะคะว่าคุณผู้ชมเดินทางเข้าเดินทางออกจากประเทศลาวได้อย่างไรบ้าง

คำนี้ค่ะปัสปอร์ปัสปอร์หมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำนี้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณลาวออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาตัวเองปัสปอร์หมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรืออาจจะพูดสั้นๆว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเห็นนะคะเอกสารภาษาลาวส่วนมากใช้คำว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็หมายถึงคนที่เขาพูดถึงมาก่อนหน้านี้ค่ะเช่นถ้าคุณผู้ชมจะพูดถึงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะตั้งแต่เบื้องต้นของเอกสารนะคะจนมาเรื่อยๆๆจนถึงสุดท้ายของเอกสารราชการคุณผู้ชมก็จะเห็นสำนวนนี้ค่ะผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่พูดมาก่อนหน้านี้เองนะคะไปต่อค่ะคำนี้ก็จำเป็นนะคะนายบ้านนายบ้านแปลว่าหรือหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณผู้ชมนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะไปต่อนะคะการที่เราจะรู้จักนะคะเอกสารราชการของคนลาวแล้วนะคะเราก็ต้องพบคำนี้ค่ะตืมข้อมูลตืมข้อมูลหมายถึงเติมข้อมูลหรือการกรอกข้อมูลนั่นเองนะคะคำว่าตืมหมายถึงเพิ่มค่ะแต่เราก็จะไม่แปลว่าเพิ่มข้อมูลนะคะเพราะจะเข้าใจสับสนกันค่ะหมายถึงคุณกรอกข้อมูลยังไม่ครบแล้วต้องไปเติมอีกไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคำนี้ตืมข้อมูลหมายถึงกรอกข้อมูลค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนกันอีกสักครั้งไหมคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเอกสารราชการในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกค่ะใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบเกิดใบเกิดหมายถึงสุติบัตรค่ะไปต่อนะคะใบยองย่อใบยองย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัตรค่ะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะปัสปอร์ปัสปอร์หมายถึงพาสปอร์ตค่ะไปต่อนะคะผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวหมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะไปต่อนะคะนายบ้านนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะสุดท้ายนะคะการกรอกข้อมูลเอกสารค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะตืมข้อมูลตืมข้อมูลหมายถึงให้กรอกข้อมูลในเอกสารเหล่านี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของนะคะการกรอกเอกสารทางราชการไปแล้วนะคะเราก็จะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะการเรียนภาษาลาวก็ง่ายๆค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะอีกอย่างนึงค่ะภาษาลาวนะคะต้องปรากฏรูปพยัญชนะนะคะสระบวกกันเสมอค่ะต้องปรากฏรูปพยัญชนะบวกกับสระเสมอค่ะคำแรกนะคะใบยังยืนใบยังยืนคุณผู้ชมคะนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระไอไม้ม้วนค่ะนะคะสระไอไม้ม้วนนะคะเขียนจากหัวข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะบอแบ้คุณผู้ชมคะตัวนี้ภาษาลาวหมายถึงบอแบ้หรือบอใบไม้ในภาษาไทยนะคะแบ้หมายถึงแพะนั่นเองค่ะนะคะบอแบ้ค่ะนะคะส่วนคำว่ายั่งยืนยั่งยืนคุณผู้ชมคะใช้ตัวยอหยาค่ะยอหยาเขียนอย่างไรคะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะเริ่มเลยนะคะเหมือนยอยักษ์ค่ะหางยาวเลยบรรทัดขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยง้องั่วง้องั่วงัวหมายถึงวัวค่ะคุณผู้ชมง้องัวหมายถึงงองูนะคะไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะง้องัวหางนะคะยาวเกินบรรทัดค่ะคุณผู้ชมสระค่ะสระอะนะคะใช้เหมือนไทยค่ะนะคะตัวอักษรนะคะสระอะนี้เรียกว่านะคะไม้กันค่ะ

คุณผู้ชมไม้กันนะคะไม้กันสระอะค่ะนะคะไม้กันหันขึ้นปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่ายังนะคะส่วนคำว่ายืนนะคะยืนก็เขียนเหมือนกันเลยค่ะคือนะคะใช้หยอหยาค่ะเหมือนกันกับคำว่ายังนะคะคุณผู้ชมหยอหยาค่ะไปเลยนะคะหางยาวนะคะเลยขึ้นบรรทัดค่ะปิดด้วยโน่นกโน่นกหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ข้างบนด้วยค่ะโน่นกหัวอยู่ข้างบนอย่าลืมนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะสระอือในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีนะคะแล้วก็จุดค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีแล้วก็จุดข้างในค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะไบยังยืนค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าไบเกิดไบเกิดเราได้คำว่าใบไปแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็มาเรียนรู้คำว่าเกิดดีกว่านะคะคำนี้ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยค่ะแต่จะแตกต่างอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะพยัญชนะนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ภาษาลาวม้วนหัวด้านนอกนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านนอกค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะไก่ที่ไหนเอ่ยมี2หัวไก่ที่ลาวค่ะเพราะเป็นพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมคะสระเออค่ะสระเออในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะสระเอนะคะขีดขึ้นไปนะคะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะสะกดด้วยนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างระดับเดียวกับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้เกิดนะคะแต่จะไม่จบค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีสระอีค่ะจุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้คำว่าเกิดในภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันเพราะในภาษาลาวใช้สระอีเพราะออกเสียงเกิดเป็นเสียงยาวส่วนในภาษาไทยใช้สระอีค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อนะคะคุณผู้ชมคะใบเราได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะย่องย่อย่องย่อนะคะหมายถึงชื่นชมนี่แหละค่ะใบนี้จึงหมายถึงเกียรติบัตรนะคะย่องย่อคุณผู้ชมคะยอยุ้งค่ะคุณผู้ชมคะหางสั้นนะคะรูปเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแต่ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ้งเขียนเหมือนยอยักษ์เลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอนะคะเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือแค่เพียงออโอค่ะเพราะฉะนั้นพยัญชนะตัวต่อไปออโอค่ะนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหางไม่เลยนะคะหางไม่เลยออกไปด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยง้องั่วง้องั่วคุณผู้ชมคะหางยาวนะคะม้วนจากหัวค่ะด้านบนค่ะหางยาวง้องั่วค่ะลากลงไปเลยบรรทัดนะคะปิดท้ายด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะเป็นประเด็นที่แตกต่างจากภาษาไทยนะคะสระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอไม่มีตัวสะกดนะคะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดจะเหลือเพียงแค่รูปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะย่อเริ่มต้นเลยนะคะย่อยุ่งนี่คือสระอค่ะเป็นตัวกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในค่ะอันนี้คือสระอแบบไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปัสสปอปัสสปอปัสสปอนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะในพยางค์แรกนะคะปัสนะคะปอป๋าค่ะนะคะปอป๋าค่ะหางยาวนะคะใส่ด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะนะคะใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือไม่กันค่ะในภาษาลาวนะคะไม่กันนะคะอ่านว่าปัดนะคะคุณผู้ชมสปอนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งค่ะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปคงได้แล้วใช่ไหมคะสระอค่ะสระอไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะยาวขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็บวกด้วยสระอค่ะก็จะได้คำว่าปัสสปอค่ะไปต่อนะคะผูเกี่ยวข้องผูเกี่ยวข้องคุณผู้ชมคะผอพึ่งนะคะหรือนะคะในภาษาไทยคือผอพึ่งนั่นเอง

0: นะคะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมม้วนหัวเข้าด้านในนะคะพึ่งอยู่ในหัวด้านในค่ะคุณผู้ชมม้วนเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก่อนจะจบไปด้านบนม้วนอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผอพึ่งในภาษาลาวใส่สระอูค่ะไม่ต่างกันนะคะสระอูนะคะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะส่วนคำว่าเกี่ยวคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะสระเอียค่ะหากใครนะคะชมรายการเรามาหลายตอนแล้วนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดจะแปลงร่างนะคะหรือเปลี่ยนเป็นยอเฟืองค่ะคุณผู้ชมคะยอเฟืองเขียนแบบไหนคะดูนะคะยอเฟืองคือตัวนี้ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างหัวของยอเฟืองยาวนะคะคุณผู้ชมอยู่ใต้ระดับบรรทัดค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเกียวเราก็ใส่กอไก่ค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดเลยค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะนี่คือวอวีนะคะใส่รูปวรรณยุกต์ที่ตรงไหนคะที่ตรงนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะใส่ตรงกอไก่วรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำว่าข้องเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นนะคะขอไข่ค่ะนะคะหัวใหญ่สักหน่อยนะคะเริ่มเลยค่ะออโอค่ะนะคะงองัวค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำว่าผูเกียวข้องค่ะไปต่อนะคะนายบ้านนายบ้านคำนี้นะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะนอนุกนะคะนอนุกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะจำสระอาได้หรือยังคะม้วนหัวสระอาค่ะนะคะโยยุ่งค่ะนะคะหางสั้นนะคะแล้วก็คำว่าบ้านเขียนเหมือนไทยค่ะบ่อแบ้ค่ะนะคะสระอาค่ะโนนุกค่ะจำได้แล้วนะคะใส่รูปไม้โถค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะตืมข้อมูลตืมข้อมูลสระอือคุณผู้ชมพบไปแล้วนะคะต่อตาค่ะสะกดด้วยม่อแมวคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะใส่รูปสระอือข้างบนค่ะส่วนสระอคุณผู้ชมก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่รูปนี้เลยค่ะขอไข่สระอนะคะใส่ไม่โทค่ะส่วนคำว่ามูนอย่าสลับกันนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านล่างค่ะส่วนนอนุกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาข้างล่างใส่สระอูค่ะคุณผู้ชมเป็นตืมข้อมูล
1: สบายดี
2: สบายดี
1: มาอัดเอกสารบ
2: ่เป็นแล้ว
1: อัดเอกสารอย่างแด
2: ค่อยอยากอัดเอกสารใบยั่งยืนจากห้องหมอและใบเกิดของลูก
1: เจ้าเอายางละจักแผ่น
2: ใบยั่งยืนจากห้องหมอ3ใบแล้วค่อยใส่ใบเกิด3ใบ
1: ได้ได้ถาดจักหน่อยเด้ออ
2: ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าค่อยขอตืมอีกแดลืมใบยองยองอีกตัวหนึ
1: ่งน้องๆในเอกสารตัวนี้มีใบสมัครเฮ็ดเวียกที่ยังบ่ตืมข้อมูล
2: โอ้ยขอบใจหลายๆค่อยเฝ้าแท้เลยลืมตืมเอาคืนมาก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญเจ้าตืมข้อมูลตามสบาย
2: ขอยืมปีกเจ้าแดเด้อ
1: นี่เดเอกสารอัดแล้ว
2: คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร
1: ่ทั้งหมด 2,500 กีบ
2: นี่เงินนับเบิ่งครบบ
1: ่เจ้าครบแล้ว
2: ค่อยขอถามแน่ได้บ
1: ่ได้แม่นหยังละว่ามาโลด
2: ค่อยเฮ็ดปัสสปอร์ตเฮียข่อยต้องเฮ็ดแนวใด
1: คำอิดเฮาก็ต้องไปแจ้งตำรวจก่อนเพื่อให้ลงบันทึกไว
2: ้ข่อยต้องเอาหยังไปนำแดบอ
1: เจ้าต้องซอกคนหับห้อง
2: ข่อยสิสามารถให้ไผไปหับห้องให้ข่อยได้แด
1: ผู้เกี่ยวข้องกับตัวเจ้าและที่น่าเชื่อถือเป็นต้นก็แมนนายบ้าน
2: ข่อยเข้าใจแล้วขอบใจเจ้าหลาย
1: ๆบ่เป็นหยัง
2: คันสั้นข่อยไปก่อนเด้อสิได้ไปเฮ็ดหลายแนวอยู
1: ่เออ

0: โชคดีเด้อ
1: เจ้าโชคดีเช่นเดียวกัน
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นฟังทันกันหรือเปล่าคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะฟังทันแต่อาจจะไม่รู้ความหมายส่วนบางคนอาจจะพอรู้ความหมายบ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่อยู่ในบทสนทนาค่ะเราจะเอาประโยคนั้นนะคะมาขยายโดยละเอียดค่ะโดยการนะคะรู้ว่าประโยคนั้นหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรและถ้ามีคำศัพท์ที่ใช้ต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวเราก็จะสอนไปพร้อมกันในคราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอหมายถึงมาถ่ายเอกสารไหมนะคะหมายถึงมาถ่ายเอกสารใช่ไหมก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำว่านะคะอัดนะคะคุณผู้ชมคำที่สองหมายถึงนะคะถ่ายค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ต้องใช้คู่กับอัดเอกสารนะคะถึงจะแปลว่าถ่ายเอกสารค่ะส่วนคำลงท้ายที่เป็นความหมายนะคะบอบอแปลว่าไหมนะคะแปลว่าไหมค่ะมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อหมายถึงขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าปิ๊กนะคะคำว่าบิ๊กหรือปิ๊กนี่เองนะคะในภาษาลาวออกเสียงได้สองแบบค่ะจะเป็นปิ๊กก็ได้จะเป็นบิ๊กก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงปากกาค่ะเอ๊ะมายังไงคะถึงได้เป็นปิ๊กหรือเป็นบิ๊กได้คะเพราะมีปากกานะคะยี่ห้อหนึ่งค่ะนำไปขายในลาวเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมและปากกายี่ห้อนั้นนะคะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าบิ๊กค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาคนลาวก็เรียกปากกาว่าบิ๊กตามยี่ห้อของปากกาที่เอาไปขายครั้งแรกในเมืองลาวนั่นแหละค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะเดเดอเดเดอเป็นคำที่น่ารักนะคะคุณผู้ชมแปลว่าหน่อยนะค่ะแต่เวลาคุณผู้ชมใช้นะคะจะต้องลากยาวในคำลงท้ายนะคะเพราะเป็นการขอร้องค่ะประโยคนี้นะคะขอยืมบิ๊กเจ้าเดเดอเป็นการขอร้องหมายถึงขอยืมปากกาของคุณหน่อยนะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะไปต่อนะคะประโยคนี้ก็ยังคงเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หมายถึงคิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคสนทนานะคะเราก็จะเอามาขยายกันค่ะเป็นประโยคนะคะในประโยคนี้คำแรกนะคะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดตังนั่นเองค่ะนะคะคำว่าเบิงนะคะเบิงหมายถึงนะคะดูค่ะเบิงดูหมายถึงหน่อยค่ะคุณผู้ชมเบิงดูรวมกันหมายถึงหน่อยค่ะทั้งหมดนะคะทั้งหมดค่ะนะคะหมายถึงทั้งหมดค่ะเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามหมายถึงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะเรียนรู้คำศัพท์และนะคะเอามาบวกนะคะกับประโยคที่คุณผู้ชมพอจะเข้าใจบ้างและเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมก็จะได้นะคะความหมายของประโยคนี้เพิ่มเติมค่ะคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะนะคะค่อยขอถามแดได้บ่ค่อยขอถามแดได้บ่หมายถึงผมหรือฉันขอถามหน่อยได้ไหมค่ะนะคะคำว่าค่อยใช้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะขอถามก็หมายถึงขอสอบถามนั่นเองค่ะแดแปลว่าหน่อยค่ะหรืออาจจะแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้เราแปลว่าหน่อยค่ะได้บ่ได้บ่นะคะคุณผู้ชมแปลว่าได้ไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากนะคะใช้คำถามนะคะโดยรูปประโยคคำถามเชิงขอร้องคุณผู้ชมก็ต้องลากเสียงยาวในตอนท้ายสักหน่อยละค่ะค่อยขอถามแดได้บอนะคะค่อยขอถามแนได้บอหมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาจะออกอรรถรสเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารู้จักวัฒนธรรมการใช้ภาษาถ้าเรารู้จักคำศัพท์นะคะ

ซึ่งก็ไม่ยากค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวเป็นคำที่เห็นภาพค่ะเราสามารถเข้าใจความหมายหรือคาดเดาความหมายได้จากบริบทรอบข้างนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เรียนไปแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีไหมคะว่ามีประโยคอะไรบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเอาไปใช้ไงคะไปเลยนะคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมบิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคิดไหลเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดไหลเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะค่อยขอถามแดได้บอค่อยขอถามแดได้บอหมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมคะจากบทสนทนาที่เราเรียนไปนะคะเราจะพบว่านะคะการใช้คำลงท้ายทั้งที่เป็นคำถามนะคะและก็นะคะในประโยคบอกเล่าที่เชิงขอร้องจะทำให้ภาษาลาวไพเราะขึ้นค่ะคุณผู้ชม

วันนี้เราจะมาเล่าถึงการจราจรในตัวเมืองเวียงจันทน์รวมถึงป้ายจราจรต่างๆเพื่อให้คนไทยเข้าใจกฎระเบียบการจราจรในนครหลวงเวียงจันทน์กันกฎจราจรและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆในประเทศลาวนั้นเป็นไปตามหลักสากลแต่สิ่งที่คนไทยควรต้องระวังอย่างมากคือการขับรถในประเทศลาวนั้นจะขับชิดขวาและรถในประเทศทุกคันจะขับด้วยพวงมาลัยที่อยู่ด้านซ้ายตามเส้นทางต่างๆจะมีการจำกัดความเร็วเช่นหากวิ่งในที่ชุมชนเมืองหรือในหมู่บ้านจะจำกัดความเร็วเพียง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถที่ขับระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองก็จะจำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือหากเป็นรถตู้ไม่เกิน15ที่นั่งก็จะขับด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนก็จะถูกจับและถูกปรับเป็นอัตราเงินที่สูงพอสมควรดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะศึกษากฎระเบียบการจราจรก่อนนำรถเข้าไปขับขี่ในประเทศลาวอย่างไรก็ตามป้ายสัญญาณจราจรส่วนมากจะใช้ภาษาลาวดังนั้นผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาเขียนของลาวก็อาจจะต้องหาความรู้จากภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะแต่ละป้ายก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วยทั้งนี้ข้อดีประการหนึ่งของป้ายจราจรใหญ่ๆของประเทศลาวคือมีการเขียนช่องทางจราจรกำกับและมีรูปภาพรถที่สามารถวิ่งไปในเส้นทางนั้นได้ประกอบไว้อย่างชัดเจนมองเห็นแต่ไกลว่าเป็นรถประเภทใดดังนั้นนอกจากจะรู้จักการจราจรแล้วก็ควรรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทรถด้วยเช่นรถใหญ่หมายถึงรถเก๋งรถกระบะหรือรถบรรทุกรถจักรหมายถึงรถจักรยานยนต์รถถีบหมายถึงรถจักรยานเป็นต้นข้อควรระวังอีกประการหนึ่งของการจราจรในลาวก็คือถนนที่ออกนอกตัวเมืองบางเส้นทางอาจจะไม่มีเส้นจราจรและอาจจะไม่มีไฟส่องสว่างดังนั้นควรขับรถด้วยความเร็วไม่สูงมากนักจึงควรรู้จักเส้นทางและแผนที่การเดินทางว่าผ่านหมู่บ้านหรือย่านชุมชนตรงไหนบ้างจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในลาวปลอดภัยและสนุกสนานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เส้นทางบางเส้นอาจจะยังเป็นเส้นทางลูกรังทั้งในเมืองและเขตรอบนอกเพราะลาวกำลังมีการขยายเส้นทางจราจรจึงอาจจะทำให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควรสุดท้ายเรามาพูดถึงบรรยากาศยวดยานพาหนะในนครหลวงเวียงจันทน์แห่งนี้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนักเรียนนักศึกษาส่วนมากนิยมใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางเพราะสะดวกอีกทั้งรถเมย์ก็มีไม่เพียงพอให้บริการในช่วงเวลานั้นดังนั้นการจราจรตามถนนหนทางและแยกต่างๆในเวียงจันทน์จึงคลาคล่ำไปด้วยรถราจำนวนมากและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นการข้ามถนนจึงควรข้ามเมื่อมีสัญญาณให้ข้ามจึงจะปลอดภัยที่สุดเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตา

และได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูนไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไม่บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยง
0: อาจารย์เคยบอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธุ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคน
0: ครับ
1: จากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
0: ใน
1: ค
0: ำกัน
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
0: อ
1: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
0: นึกภาพตามนะ
1: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
0: ค
1: ราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
0: ณตอนนี้นะฮะ
1: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
0: ล้วนๆเลยเหรอ
1: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
0: ของมอตมะเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้น มูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
0: มหาศาลมาก
1: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
0: ที่เดียวนะครับ
1: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
0: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
1: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
0: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
1: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
0: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ถวาย
1: ครับ
0: สำคัญยังไงครับที่นี
1: ่อ๋อที่ถวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงนี้เรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
0: ับ ต้องผ่านทางนี
1: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนดาซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
0: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
1: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ถวายนะครับจากถวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
0: แต่ขยายความนิดนึงถวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
1: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้าน

0: ที่จะข้ามไปทางถวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงถวายตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ถวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล้ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้ว
0: ใช่
1: ต่อให้อยู่ที่ถวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมถวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมถวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากถวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์มองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ถวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขส.ใหม
1: ่
0: ๆว่าเอ๊ะรถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
1: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมถวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนําไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำนายแม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมต
0: ร
1: แต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าน้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงนี้ก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลย
0: oh.
1: แล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซี
0: อ
1: ีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัว
0: โอ้โห
1: เพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
0: ครับพูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำของส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
1: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำของ
0: นะครับ
1: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำของจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำของให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้กลายเป็น
0: กว่านี้เอง
1: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำของ
0: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
1: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
0: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ยฮะสำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
1: โอน

0: ทั้งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนานพูดง่ายว่าในช่วงตรงจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
1: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะครับใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทร์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขงดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: พระเพ็งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอีลาวดีนะช่องอีลาวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอีลาวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันนี้แม่น้ำโขงแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสารวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันเนี่ยก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: ขายของที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของ

0: ได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวตึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาและด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะครับไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นลาวจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้อง

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการรอบบ้านเรากับดิฉันธัญการเรื่องจำนงนะคะก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้ดิฉันได้เคยพูดถึงเรื่องแอคเมกโดยตอนนั้นเนี่ยได้เชิญรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาพูดคุยกันนะคะเพื่อปูพื้นเกี่ยวกับเรื่องของแอคเมกซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะหลังจากนั้นดิฉันได้เชิญเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งก็ทำให้ได้รับทราบมิติในด้านต่างๆสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเรื่องของปากท้องนั่นคือประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจนะคะในวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่สำคัญที่ดิฉันได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะจากท่านเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและ connectivity หรือการเชื่อมโยงนั่นเองว่า2 อย่างนี้มันจะมีความเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้างเราไปพบกับท่านทูตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่ได้รับเกียรติจากท่านทูตท่านทูตเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ตอนที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนว่ามิติทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นมิติที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของภาคเอกชนที่มีความสนใจที่เข้าไปลงทุนนะคะปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปลงทุนในเมียนมาคะ
1: คือผมคิดว่าทุกคนมองเห็นว่าเมียนมาเนี่ยมีศักยภาพ
0: ครับ
1: เป็นตลาดใหญ่50กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่จะเจริญขึ้นเรื่อยๆคนจะมีกำลังความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยในขณะที่หลายๆประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยอิ่มตัวกันไปละแต่เมียนมาเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมหาศาลทั้งแร่ธาตุป่าไม้น้ำมันแก๊สนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยโลเคชันจุดยุทธศาสตร์ของเมียนมาเนี่ยก็อยู่เป็นจุดที่เหมาะสมมากเพราะอยู่ท่ามกลางตลาดใหญ่ยักษ์2ตลาดคืออินเดียและจีนในขณะเดียวกันเนี่ยเมียนมาก็มีช่องทางที่จะออกมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได
0: ้
1: นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมียนมาซึ่งเปิดประเทศมาใหม่ๆเนี่ยก็เพิ่งได้รับสิทธิ์ GSPจากสหรัฐแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจาก EU เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปตั้งฐานการผลิตที่นั่นเนี่ยส่งไปขายในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกับประเทศอื่นเขาภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เมียนมาเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนสาวสวยเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากเข้าไปรุมตอมจีบนะครับภาคเอกชนไทยก็เช่นกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยยังได้เปรียบภาคเอกชนท่าอื่นนะเพราะว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยมีอย่างที่หนึ่งคือพื้นฐานความชื่นชมไทยอยู่แล้วจากคนเมียนมาคนเมียนมาชอบสินค้าไทยคนเมียนมาชอบความเป็นไทยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าชอบมาช้อปปิ้งเมืองไทยชอบมาดูหนังในเมืองไทยชอบทานอาหารไทยคืออะไรก็ตามถ้าเป็นไทยเนี่ยเมียนมาก็จะชอบนะครับแล้วเราก็เป็นคนพุทธเหมือนกันอีกต่างหากนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วพื้นฐานของความชื่นชมด้วยกันต่อกันแล้วเนี่ยเรายังมีตัวช่วยให้กับภาคเอกชนไทยเช่นสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ในเมียนมาเนี่ยสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนการค้าอะไรต่างๆใน
0: เขารวมตัวกันเองไหมคะ
1: รวมตัวกันเองนะครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็น
1: สมาชิกกับ200 คน
0: อ่ะโอ้ก็คือนั่นคือแสดงให้เห็น

0: ถึงตัวเลขของนักธุรกิจที่สนใจเข้าไปลงทุนในพม่า
1: ใช่แล้วก็มีหลากหลายสาขาที่สำคัญเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาก็จะมาคนนึงอาจจะทำเรื่องโลจิสติกอีกคนนึงอาจจะทำเรื่องพลังงานอีกคนอาจจะทำเรื่อง manufacturer บางคนอาจจะทำเรื่องเกษตรบางคนเป็นผู้แทนจากสำนักกฎหมายเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเมียนมาอัปเดตหรือเป็นมอร์นิ่งทอล์กทุกอาจจะเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนก็มาเล่าให้สมาชิกที่สนใจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปลงทุนแล้วเจอปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแก้ไขอย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนไทยที่สนใจอยากจะเข้าไป
0: คือหมายถึงกลุ่มนี้นี่เขาอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
1: อยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
0: คืออยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ประกอบธุรกิจที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อแล้วเขาก็เลยช่วยกันให้ใครรวมตัวกันช่วยกัน
1: แล้วเวลามีภาคเอกชนไทยที่เข้าไปบอกอยากได้ข้อมูลเรื่องทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเนี่ยเราก็บอกว่าอ้าวจัดบรรยายสรุปโดยสารทูตโดยเจ้าที่เศรษฐกิจของสารทูตแล้วเราก็เชิญทีแบมเนี่ยเราเรียกเขาสั้นๆอ่ะ Thai Business Association in Myanmar ทีแบมเนี่ยส่งผู้แทนมาเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ไปพบกันเองเราก็แนะนำไปว่าคุณควรจะพบทีแบมบ้างนั่นก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งตัวช่วยตัวที่สองเราก็มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยศูนย์ข้อมูลธุรกิจเมียนมาซึ่งอยู่ที่สารเอกทูตซึ่งเราก็เรียกกันว่า BIC เนี่ยนะครับก็เรามีเจ้าที่คอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจเนี่ยส่งขึ้นเว็บไซต์ใครสนใจเขาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูได้หรือเวลาเขามาเขาอยากไปคุยกับคนของเราก็ไปคุยได
0: ้
1: ก็จะให้ข้อมูลได้เพราะว่าเปลี่ยนเมียนมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากฎระเบียบใหม่ๆจะออกมาเพื่อตอบโจทย์ความห่วงกังวลความต้องการของนักลงทุนจากต่างชาติซึ่งแต่ก่อนเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาอยากได้การลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนากฎระเบียบเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็ส่งขึ้นเว็บไซต์ให้นั่นก็ตัวช่วยตัวที่สองตัวช่วยตัวที่สามก็คือสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสองกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: อันนี้ก็เน้นหนักในเรื่องการค้าการขายให้ข้อมูลเลยว่าตลาดสินค้าอะไรมีศักยภาพเขาอยากได้อะไรสินค้าแบบไหนที่ถิ่นไหนเมืองไหนเอาอะไรมาวางแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทรวงพาณิชย์สคตเนี่ยก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นภาคเอกชนไทยเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในสถานะที่ดีนอกจากพื้นฐานของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาที่ดีแล้วยังมีตัวช่วยอีก3ตัวที่ดีด้วย
0: ค่ะถามนิดนึงด้วยความสงสัยพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยที่ไปในประเทศเมียนมาเนี่ยแล้วภาษาเขาเป็นอุปสรรคไหมคะพูดถึงว่ามีนักธุรกิจอยู่ที่นั่นแล้วก็การได้ข้อมูลต่างๆเขาไปได้อย่างไรคะหมายถึงว่ากลุ่มทีแบมเนี่ยค่ะ
1: คือข้อมูลเนี่ยนะครับเราได้ทั้งเพราะว่าเขาก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ
0: น
1: ะ
0: ครับ
1: ถ้ากฎระเบียบที่อันไหนที่เป็นเมียนมาเนี่ยเราก็จะมีคนแปล อย่างล่าสุดเนี่ยกฎหมายการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยออกเป็นภาษาเมียนมาสารเอกทูตเนี่ยก็ทราบมาว่าหอการค้าญี่ปุ่นเนี่ยแปลกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นเว็บไซต
0: ์
1: ของสำนักงาน BOI ของเมียนมาเราก็เลยไปขอเลขาธิการขอพื้นที่ให้ไทยได้ไหมเราก็แปลเป็นภาษาไทยขึ้นเว็บของ BOI เมียนมาเหมือนกัน
0: อ๋อค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็ถือเป็นบทบาทของสถานทูตนะที่พยายามผลักดัน
1: แล้วเราก็เอาเนี่ยฮะเราส
0: ่
1: วนใหญ่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ถ้าเป็นภาษาเมียนมาเราก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
0: ฉะนั้นภาษาไม่ใช่อุปสรรคเลยสำหรับนักธุรกิ
1: จก็มีล่ามฮะมีล่ามมีคนที่รู้ภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเมียนมาก็เรียนภาษาไทยมีโรงเรียนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างประเทศแล้วก็สอนภาษาไทยแล้วเขาก็รู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษบางทีก็มาเรียนอยู่ที่ A-BAC มาเรียนอยู่ที่มหิดลมาเรียนอยู่ที่มอนเรสวนโอ้โหคือลูกศิษย์ไทยเยอะไปหมดเลยอ่ะไทยอลัมไน
0: ไม่ใช่ข้อห่วงกังวลเลยอันนี้ฉันก็สงสัยแทนสาธารณชนนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสาขาต่างๆที่เรียกว่าเป็นสาขาที่เห็นละตาลุกวาวสำหรับภาคเอกชนไทยนี่ท่านทูตพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะ
1: คือก็ต้องมองไปว่าเมียนมาขาดแคลนอะไรเพราะงั้นสิ่งที่เมียนมาขาดแคลนเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ภาคชนไทยจะเข้าไปทำอะไรได้นี่พอมองไปเนี่ยเมียนมาก็ขาดแคลนซะเป็นส่วนใหญ่ไฟฟ้าไม่พอเพราะงั้นเอกชนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปลงทุนด้านไฟฟ้าเยอะนะครับก็มีโอกาสทางเรื่องลงทุนด้านไฟฟ้าตัวนี้ก็ต้องมองว่าเมียนมาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากงั้นการจะใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินอาจจะยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่ ไฟฟ้าพลังน้ำถ้าสร้างเขื่อ

0: ก็อาจจะยังไม่ค่อยอยากได้เพราะว่าจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็เน้นทางด้านซื้อแก๊สมาทำไฟฟ้าแล้วก็อาจจะทำจากพวกชีวมวลไบโอแมสอะไรต่างๆแต่เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยเราพยายามผลักดันแล้วก็เราพยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีดีๆเนี่ยที่มันจะทำได้เนี่ยมีแล้วก็พยายามเชิญรัฐมนตรีต่างๆมาดูงานที่เมืองว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากไม่ต้องห่วงถ้าใช้นักลงทุนไทยไปเทคโนโลยีจากไทยไปเนี่ยไม่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือมีก็มีน้อยมากหรืออย่างเรื่องไฟฟ้าพลังน้ำเหมือนกันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างเขื่อนใหญ่โตแต่ทำเหมือนมันมีเทคโนโลยีที่เราจะนำเสนอเนี่ยคือไปกั้นน้ำที่มันแรงๆแล้วก็ทำผลิตไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องทีละเยอะๆแต่ทีละน้อยๆแต่ว่าหลายแห่งตลอดแนวแม่น้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามนำเสนอไปเรื่องไฟฟ้าประปาก็ยังไม่มีทุกวันนี้ใช้น้ำบาดาลขุดบ่อเอาเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทไทยที่ไปดูแลเรื่องน้ำประปาเรื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็มีบริษัทไทยเข้าไปทำแล้วก็ทำได้เพราะว่าพื้นที่เขามหาศาลแล้วก็มีเรื่องการเกษตรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีภาษาไทยไปเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งขายให้คนเมียนมาซึ่งขายดิบขายดีนะครับมีแน่นอนปตท.สผ.ก็ไปขุดเจาะแก๊สน้ำมันอยู่ที่นั่น CP ไปทำปูนซีเมนต์ก็วัสดุก่อสร้างรวมทั้งทำปูนซีเมนต์โรงงานปูนซีเมนต์ด้วยเพราะงั้นแตะไปตรงไหนเราได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเขาพยายามจะเปิดมากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนเรื่องโรงแรมจะไปปรับปรุงสนามบินปรับปรุงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทั้งนั้น
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการเกษตรที่ท่านทูตพูดถึงว่าภาคเอกชนไทยเรามีความสนใจที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการเกษตรบ้างการปลูกการเพาะพันธุ์กุ้งบ้างพอมองอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยคนไทยมองกลับมาเอ๊ะไปช่วยเขาแล้วเกิดเขาผลิตขึ้นมาแล้วมันจะมาแข่งกับไทยเราไหมคะ
0: คือผมอยากจะบอกว่าคือเราไปไกลมากแล้ว
1: ค่ะ
0: เราไปไกลมากแล้วแล้วเราก็ไอ้การที่จะกังวลว่าเขาจะมาแข่งเนี่ยมันคงอีกห่างไกลมาก
1: ค่ะ
0: แต่เดียวกันเผลอๆเราอาจจะต้องอาศัยเขาซึ่งเขาทำแล้วส่งมาให้เราได้ซ้ำเพราะทุกวันนี้เนี่ยกุ้งน้ำจืดตัวใหญ่ๆเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และพม่าเนี่ยเขาก็เมียนมาเนี่ยเขาก็เอาพันธุ์ที่เราขายเขาเนี่ยเขาไปปลูกก็เขาไปเรสขึ้นมาไปเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับมาหลายๆอย่างที่เราไปบอกเขาให้เขาช่วยสร้างช่วยปลูกช่วยทำขึ้นมาอย่างปาล์มน้ำมันบางทีเนี่ยขณะนี้เราก็รอกันว่าถ้าช่องทางผ่านได้ดีเนี่ยก็จะมีการขนปาล์มน้ำมันเข้ามาป้อนโรงงานทำน้ำมันอยู่ในบ้านเรา
1: ค่ะอย่างเท่าที่ท่านทูตเล่ามาว่าเรียกว่าเมียนมานี่ยังเหมือนกับเป็นที่แบบทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากแล้วก็ยังเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงดีล่ะต้องไปบุกเบิกพูดถึงภาคเอกชนไทยเรามีความพร้อมขนาดที่จะไปเริ่มจาก0ไป10ใช่ไหมครับอาจจะต้องเริ่มจากที่0เลยไหมคะ
0: คือผมไม่คิดว่าภาคเอกชนไทยจะเริ่มที่0นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเรามีพื้นฐานอย่างที่บอกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดีเรามีตัวช่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราน่าจะเริ่มที่3 4ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการที่เราถ้าเข้าไปอยากจะเข้าไปอย่างจริงจังเนี่ยเราต้องคอยศึกษาเรามีข้อมูลให้ศึกษาแล้วเราต้องศึกษาอย่างจริงจังคือไม่ใช่ว่าเต้นฟุตเวิร์กอยู่ข้างนอกแล้วบอกรอเวลาพร้อมอะแล้วเวลาพร้อมมันจะไม่เคยมาหรอกเพราะว่าเมื่อเมียนมาพร้อมเนี่ยคนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้วก็บอกภาคเอกชนไทยทุกคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนอยู่ที่นั่นคอยติดตามข่าวสารจากทีแบมจาก BIC ศูนย์ธุรกิจไทยจากสื่ออะไรต่างๆจะได้คอยติดตามมอนิเตอร์ว่ามันมีกฎระเบียบอะไรใหม่ๆขึ้นมามั่งโอกาสมันเป็นยังไงอะไรต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือมองหาหุ้นส่วนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่อันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราได้คนท้องถิ่นดีๆเนี่ยนะสำเร็จแน่นอนแต่เจอคนท้องถิ่นไม่ดีเนี่ยนะก็เจ๊งแน่นอนเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เป็น key of success เป็นปัจจัยสำคัญของการของความสำเร็จอันนี้เลย
1: แล้วทำอย่างไรถึงจะได้โลโก้ที่ดีๆ
0: ก็ต้องเข้าไปหาเข้าไปเจอแล้วก็คุยกับทีแบมว่าเขาลงทุนกับใครคนไหนมีซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนไทยก็ได้เจอคนดีๆ

0: อาจจะมีไม่เจอไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แต่การที่เขาไปกับเราไปกับโครงการของเราเนี่ยแล้วก็ไปเจอผู้แทนภาคเอกชนที่เขาคัดมาแล้วเจอผู้แทนภาครัฐที่คอยดูแลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มาแล้วนะแล้วเวลาการลงทุนเนี่ยเขาจะได้บอกเราได้เฮ้ยอันนี้ไม่ดีคนนั้นมีปัญหาอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่เขาไปเองแล้วก็การที่เขาเข้าไปอยู่ในประเทศเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ใกล้ชิดมากมันง่ายกว่าดีกว่าที่เขาจะอยู่ข้างนอกแล้วรอเวลาของความพร้อม
1: ฟังดูแล้วเหมือนกับเป็นกลุ่มทองสำหรับภาคชนไทยเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันท่านทูตคิดว่ามันมีความท้าทายหรือมันมีอะไรที่ควรจะเป็นข้อเตือนใจสำหรับภาคชนไทยที่จะเข้าไปที่นั่นบ้างไหมคะ
0: คือผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าคนชอบบอกว่าเข้าไปพม่าเลยตอนนี้ต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากบอกว่าต้องค่อยเข้าไปอย่างระมัดระวังต้องเตรียมความพร้อมต้องไม่ใช่ไปตัวเปล่ามันต้องมีข้อมูลมีเกาะคุ้มภัยมีอะไรต่างๆนั่นคือการศึกษาข้อมูลอย่างดีทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเมียนมาเพิ่งเปิดประเทศมา2ปีไม่เกิน3ปีหลังจากที่ปิดมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาทำธุรกรรมทำธุรกิจกับคนต่างชาติเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันยังไม่สากลมันจะมีความวุ่นวายมากในการเข้าไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็มีระเบียบนู้นระเบียบนี้ซึ่งล้าสมัยอะไรเงี้ยเขาพยายามทำอยู่เมียนมาพยายามปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ขึ้นมาแต่ภาคประชาชนไทยหรือคนต่างชาติต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นต้องใจเย็นคือการที่เข้าไปแล้วโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ไม่เอาเลิกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูว่าผมถึงบอกว่าการเข้าไปแล้วไปพูดคุยก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์คนที่เข้าไปลงทุนมาแล้วแล้วเขาก็เห็นแล้วหาทางออกกับปัญหาคืออะไรอะไรเงี้ย เพราะงั้นเนี่ยความท้าทายมีแน่นอนไปถึงจะไปทำเนี่ยไฟฟ้าไม่มีมีแล้วไฟฟ้าดับขึ้นมาทำยังไงประปายังไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายทั้งนั้นความท้าทายที่เป็นฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจถนนหนทางไม่ดีก็เป็นความท้าทายความท้าทายที่ด้านซอฟต์แวร์ก็คือกฎระเบียบต่างๆยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ถามว่านอกเหนือไปจากอันนั้นแล้วเนี่ยเมียนมาอย่างน่าสนใจไหมผมก็ว่าอย่างน่าสนใจถ้าเราพร้อมที่จะศึกษาแล้วก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได
1: ้ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะก็ได้ฟังมาแล้วนะคะความท้าทายสิ่งหนึ่งที่ที่ฉันสนใจมากคือเรื่องของเส้นทางคมนาคมการติดต่อนะคะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นทางแล้วเราจะสามารถทำการค้าสามารถติดต่อในระดับประชาชนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านทูตในวันนี้คือเรื่องของโครงสร้างคมนาคมในเมียนมานะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อระหว่างไทยกับเมียนมาที่จะช่วยเกื้อกูลกันอย่างไรกับเศรษฐกิจที่ภาคชนไทยเราจะเข้าไปลงทุนที่นั่นรวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะไม่ทราบโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องการเดินทางติดต่อทางน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ในพม่าเป็นอย่างไรคะแล้วก็มันมีโอกาสอะไรบ้างสำหรับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ
0: คือทางน้ำเนี่ยเมียนมาเขาใช้ทางน้ำเยอะมากเพราะว่ามีทั้งสารวินเอราวดีนะครับและแม่น้ำสายหลักอื่นๆถนนเนี่ยก็เป็นถนนซึ่งสร้างกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินที่ไปปรับปรุงแต่ขณะนี้เนี่ยมีคนเข้าไปลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ถนนหนทางในเมียนมาเองเนี่ยก็น่าจะรับการพัฒนาดีขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปสำรวจเส้นทางไปดูศักยภาพในการลงทุนทำธุรกิจแล้วก็ถือโอกาสสำรวจเส้นทางที่เราเรียกว่า Trilateral Highway คือถนน3ฝ่ายเนี่ย
1: ถนน3ฝ่ายคือใครบ้าง
0: อินเดีย
1: อินเดีย
0: ข้ามจากอินเดียเข้ามาเมียนมาผ่านมันดาเลแล้วก็ลงมาที่ย่างกุ้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเนี่ยที่ ACMEC พูดกัน GMS พูดกันเนี่ยคือเส้นนี้แต่เส้นนี้เนี่ยเส้นทางในเมียนมายังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาแต่หลังจากที่เราไปเยือนมาก็เป็นที่สนใจรัฐบาลอินเดียก็บอกจะให้เงินเมียนมาพัฒนาเส้นทางเส้นนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมอินเดียผ่านพม่าแล้วก็เข้ามาไทยได้มันจะตัดผ่านที่มันดาเลย
1: ์
0: ที่เราไปเนี่ยเรานั่งรถออกจากมันดาเลย์7โมงเช้าจะไปถึงเมืองใหญ่ก่อนจะข้ามชายแดนไปอินเดียเนี่ยจากมันดาเลย์ไปถึงเมืองที่เรียกว่าคาเลเนี่ย13ชั่วโมงแต่ว่าถนนมันไม่ดีมากแต่ว่าเป็นถนนสายหลักซึ่งถ้าพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมากเพราะจะเป็น

0: เส้นทางที่เชื่อมกับอินเดียตะวันออกเพราะว่าพอเราไปที่เมืองคาเลปั๊บเนี่ยเราขับรถไปอีกแค่3ชั่วโมงเราถึงชายแดนอินเดียเลย
1: 3ชั่วโมงนี่คือเส้นทางปกติไหมคะไม่ขรุขระ
0: ไม่ขรุขระ
1: ค่ะ
0: ถึงชายแดนอินเดียข้ามชายแดนอินเดียก็เข้าไปถึงรัฐที่เรียกว่ามณีปุระแล้วก็เป็นรัฐที่มีศักยภาพที่ดีใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ
1: ถ้าเส้นทางนี้เสร็จนี่ระยะทางที่จาก13ชั่วโมงนี่จะลดลงไป
0: น้อยไปอีกเยอะฮะ
1: เยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆระยะกิโลเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เองแต่ว่ามันเป็นถนนที่ขรุขระมากเราก็ได้ข้ามสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่2 อยู่หลายสะพานก็คิดว่าเก่าขนาดนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นถ้าสมมติเส้นทางนี้ทำเรียบร้อยได้ดีโดยใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยผมคิดว่าช่องทางที่เราจะค้าขายผ่านทะลุพม่าเข้าอินเดียได้เนี่ยจะสดใสมากทีนี้จะกลับมาพูดกันถึงเรื่อง connectivity เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือถ้าพม่าที่พูดถึงว่ามีศักยภาพมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยแต่มันไม่มีทางออกไปไหนเนี่ยศักยภาพก็อยู่แค่นั้นน่ะ
1: ค
0: ือเราจะมาทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ขยับไปไหนไม่ออกอ่ะเพราะว่าจะเอาวัตถุดิบเข้าจะเอาวัตถุดิบออกจะเอาของมาขายจะเอาของออกไปขายเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยถ้า connectivity ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า connectivity เนี่ยการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายสำคัญมากซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำไปเยอะมากแล้วนะครับเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับเมียนมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า R3B วิ่งลงมาจากคุนหมิงในจีนเนี่ยผ่านเชียงตุง
1: ค่ะ
0: เข้ามาท่าขี้เหล็กข้ามมาแม่สายออกทะลุเชียงรายเชียงใหม่ไปเลยอันนี้ก็เป็นเส้นหลักอันนึงซึ่งเวลาเราอยากจะทำเส้นทางค้าขายกับพม่าเข้าทะลุไปจีนเนี่ยคุนหมิงเนี่ยเราไปเส้นนี้ได้เลย
1: ค่ะ
0: นะครับอีกเส้นนึงเนี่ยเป็นเส้นที่ทอดผ่านอันนั้นคือ North South
1: North South จากเหนือมาใต
0: ้ Economic Corridor
1: ค่ะ
0: อันนี้คือ East West นะครับ
1: East
0: West เนี่ยออกจากรัฐมอนที่มอลละแมงรัฐมอนมอลละแมงเนี่ยคือที่ปูนซีเมนต์ไทยไปลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์ผ่านรัฐขยินซึ่งเป็นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยทะลุออกมาที่เมียวดีข้ามสะพานมาที่แม่สอดจังหวัดตากทะลุมาพิษณุโลกออกไปขอนแก่นมุกดาหารสวรรณเขตลาวเบาเวดานังเวียดนาม
1: เอ้ยค่ะ
0: เนี่ยคือเส้นนี้และเส้นนี้เสร็จแล้วนะเส้นนี้เสร็จหมดแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยเมื่อประจำการอยู่ที่เวียดนามไปสำรวจเส้นทางช่วงสั้นเนี่ยหมายเลข8หมายเลข9ที่เราพูดกันเนี่ยที่จากเวียดนามมาถึงสวรรณเขตเนี่ยนั่งทั้งวันตอนนี้3ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นไอ้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้13ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นในอนาคตมันขึ้นอยู่กับว่าความมุ่งมั่นของคนรัฐบาลที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: ชาวบ้านได้อะไรคะท่านทูต
0: แน่นอนครับคือถ้าสมมติว่ามีเส้นทางเนี่ยคนที่ทำการค้าเนี่ยเขาเอาของมาขายเขาเอาของออกไปขายคนที่อยากจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็ลงทุนแล้วส่งทุนแล้วเนี่ยมีผลผลิตของเขาจะส่งออกทางไหนเนี่ย connectivity ทั้งนั้นประชาชนข้ามไปข้ามมาเนี่ยไปท่องเที่ยวเขาก็ได้ประโยชน์คนเมียนมาเนี่ยสมมติเขาอยู่แถวจุดแรกเมื่อกี้คือมะละแมงรัฐมอนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอยากไปหาหมอเนี่ยเขาขับเส้นทางนี้ connectivity เนี่ยชั่วโมงครึ่งถึงรัฐขยินอีก2ชั่วโมงถึงด่านแม่สอดข้ามแม่สอดนี่เราพูดถึง3ชั่วโมงนะข้าแม่สอดมาวิ่งอีกนิดหนึ่งพิษณุโลกหาหมอได้แล้วคือมันทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นหมดไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องใช้ connectivity ใช้เส้นทาง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่ท่านชูชี้ให้เราเห็นนะคะนั่นคือเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมมันจะเป็นทางน้ำทางบกซึ่งเกื้อกูลให้การติดต่อระหว่างกันเป็นไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเรื่องของพี่น้องประชาชนติดต่อกันเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดมันจะไปได้ถ้าเรามีการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันก็รายการในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตจากบุญหลงนะคะที่กรุณามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้มุมมองสำหรับทั้งภาคเอกชนไทยแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่จะมองเมียนมาอย่างไรมองเพื่อพัฒนาไปด้วยกันทั้งลุ่มแม่น้ำโขงของเราทั้ง5ประเทศนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทูตอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมสวัสดีค่ะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้ะ
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: งั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
3: หรอโอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบๆแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยอ่ะครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่า

0: ตะวันต่อนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเพราะว่าเมื่อก่อนเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
0: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหากันก่อนนะ
1: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
0: งั้นก็เซลามัตตากีประเทศบรูไน
1: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
0: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็ตอริมากาเซ
0: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
1: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
0: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
1: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
0: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงอะนะบรูไนอะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: หืมที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
3: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
4: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
5: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
4: โถ่เอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่หรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
1: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศ

0: าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของซุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
1: ห้องโลก10+1อ่ะ

0: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้เฮ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
0: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวนี้ผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ก็ถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
0: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยคอมม่ารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆที่มาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: เฮ้ยนั่นทริกกี้นี่นา
2: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ย

0: านเฮอะเนซ่า
1: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี้
0: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
0: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
1: นิซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化美食、交通小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
2: เฮ้ยขยะเก็บก่อนดีไหม
3: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
1: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
3: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆเก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นเพื่อเรากลับบ้านกัน
1: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงคงจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไป
4: ถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะวันนี้หงขอแปลงร่างเป็นสาวเวียดนาม1วันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคย

0: คุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคงจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยผักนานาชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของอาหารเวียดนามค่ะไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันไปแล้วท่านผู้ชมยังจำได้อยู่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีให้เห็นขายทั่วไปในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองปากหม้อยวนขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายประเภทเหมือนอาหารไทยถ้าพร้อมแล้วมาดูทีละประเภทกันเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เกิมคือข้าวสวยโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฟอก็คือเฝอนั่นเองบุ๋นขนมจีนมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกกี้คือเหลวป่อเปี๊ยะแนมกวนต่อมาดูยำนะครับโหนบหรือก๋อยก็ได้ใช้ได้ทั้งสองคำเลยต่อมาพวกผักนะฮะเซาต่อมาแกงภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแกงนะฮะและสุดท้ายขนมก็คือแบงจากประเภทอาหารเหล่านี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะฮะเนื้อสัตว์การประกอบอาหารแล้วก็ผักชนิดต่างๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารในภาษาเวียดนามมีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นที่หยานเจียนนะฮะหยานและเจียนแปลว่าทอดต่อมาหลวกคือการลวกนั่นเองต่อมาเหนืองคือการย่างซาวคือการผัดเฮิบคือการนึ่งหรืออบนะฮะเฮิมคือการตุ๋นโหนมกับก๋อยคือการยำไกวคือการย่างนะครับนิยมใช้กับเป็ดและหมูรู้วิธีการทำอาหารเวียดนามไปแล้วก็ต้องมารู้จักเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับคำว่าเนื้อสัตว์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าถิดออกเสียงตามถิดโอเคต่อมาเนื้อหมูมี2คำคือถิดเลิร์นกับถิดแฮลต่อมาเนื้อวัวถิดบ่อต่อมาถิดเจวคือเนื้อควายต่อมาถิดวิดคือเนื้อเป็ดต่อมาถิดกาคือเนื้อปลาต่อมากุ้งภาษาเวียดนามคือโตมต่อมาปูคือกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึงคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักภาษาเวียดนามออกเสียงเจาหมวงผักบุ้งเจาไก่ผักกาดเจ้าหมุยผักชีบับไก่กะหล่ำปีแห่งหลาต้นหอมกู่แห่งหัวหอมต่อยกระเทียมกึ่งขิงหนมเห็ดกาจัวคือมะเขือเทศต่อมากาตีมคือมะเขือม่วงต่อมาจ๋าโดคือถั่วงอกฮวาจ๋วยคือหัวปลีต่อมาแครอทภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากาโจ๊ดกา

โซดต่อมาควายเตยควายเตยคือมันฝรั่งนั่นเองต่อมาควายโมนควายโมนเผือกบีโงบีดอคือฟักทองเจือจวดเจือจวดแตงกวาเฮืองยูเฮืองยูคือใบกระเพรานะฮะหุงเก๋วหุงเก๋วโหระพาซูซูซูซูก็คือฟักแมวนั่นเองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การกินและการทานกินภาษาเวียดนามคืออันอันต่อมาซุงซุงแปลว่าทานนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอวงอวงต่อมาเหนมเหนมคือการชิมยับยับคือการจิบฮูดฮูดคือการดูดและเงยเงยแปลว่าการดมนะฮะรู้จักวิธีการทำและส่วนประกอบของอาหารเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาดูรายชื่ออาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฟอร์กาเฟอร์กาเฟอร์บอเฟอร์บอเฟอร์กากาคือไก่บอคือวัวเฟอร์กาคือเฟอร์ไก่ส่วนเฟอร์บอคือเฟอร์วัวนั่นเองต่อมาเฟอร์กวนเฟอร์กวนคือก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อมาบุญจ่าบุญจ่าบุญจ่านี่เป็นอาหารที่คนไทยชอบมากเวลาไปเวียดนามทุกคนต้องรับประทานเลยนะฮะคือขนมจีนหมูย่างต่อมาบุญบ่อบุญบ่อคือขนมจีนเนื้อวัวนั่นเองต่อมาบุญเซียวกัวบุญเซียวกัวคือขนมจีนปูต่อมาบุญอกบุญอกคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันมีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาจ่ากาคือปลากรอบผัดฉ่าต่อมาแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีใหม่ของเวียดนามต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวคือขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบวแบงแบวคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตแบงหมี่ปาเตนะฮะแบงมีคือขนมปังฝรั่งเศสปาเตนะฮะเป็นไส้ขนมก็คือขนมปังปาเตนั่นเองต่อมาแบงโตมแบงโตมคือกุ้งชุบแป้งทอดแนมกวนแนมกวนก่อยกวนก่อยกวนคือปอเปี๊ยะสดต่อมาแนมสารแนมสารคือปอเปี๊ยะทอดต่อมาแนมจัวสารแนมจัวเหนืองต่างกันนะฮะถ้าแหนมจัวสารคือแหนมทอดแต่ถ้าแหนมจัวเหนืองคือแหนมย่างนั่นเองต่อมาแบงคอดแบงคอดคือขนมครกหน้ากุ้งสดนะครับต่อมาหูเตี๋ยวหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวคำต่อมาแบงแกงบดหลอกคือก๋วยจับยวนต่อมาแกงจัวแกงจัวคือแกงเปรี้ยวแกงกัวแกงกัวคือแกงปูกาคอโตะกาคอโตะอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเหมือนกันก็คือปลาอบซีอิ๊วหม้อดินนะฮะต่อมาเกิมซางเกิมซางคือข้าวผัดแหนมเหนืองแหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองนั่นเองต่อมาจ่าวโตมจ่าวโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนแห่งกวนแห่งก็คือพันหอมหลวกอกหลวกคือหอยลวกเหลวเหลวซุกี้นะฮะอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศเวียดนามเรียนรู้เรื่องชื่ออาหารแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะหิวหน้าดูนะฮะภาษาเวียดนามหากจะถามว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่าอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับสามารถพูดได้ว่าแองก๋อดอยคงจิก๋อดอยคงนะฮะประธานคือแองหรือจิก็ได้นะฮะบวกก๋อดอยคงแปลว่าหิวไหมหรือว่าถ้าเต็มประโยคแองก๋อดอยคงก็คือพี่หิวไหมถ้าหิวก็ตอบก๋อนะฮะเช่นก๋อโตยซัดดอยก็คือหิวฉันหิวมาก
แต่ถ้าไม่หิว

ก็ปฏิเสธเลยโดยคำว่าคงนะครับก็จะกลายเป็นคงโตยคงดอยโตยนอโศยคงโตยคงดอยโตยนอโศยไม่ฉันไม่หิวฉันอิ่มแล้วนอโศยนะฮะเอาล่ะหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารเวียดนามไปบ้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกันประโยคที่ท่านผู้ชมจะพบเจอบ่อยมีหลายประโยคด้วยกันตามผมมาเลยมาดูกันทีละประโยคนะฮะหากเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณต้องการทานอะไรเราสามารถถามได้ว่าแองหมวนอันสี่หรือว่าจิหมวนอันสี่ก็ได้นะฮะหมวนแปลว่าอยากหรือต้องการอันแปลว่ากินสี่แปลว่าอะไรพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงต้องการกินอะไรทานอะไรเวลาตอบง่ายๆก็จะกลายเป็นแองหมวนอันแล้วก็บวกชื่ออาหารหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะแองหมวนอันสี่แองหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากาโตยหมวนอันจ่ากาฉันต้องการทานขนมจีนหมูย่างต่อมาจิหมวนอันสี่จิหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันเหล่าถ่ายโตยหมวนอันเหล่าถ่ายฉันต้องการกินเหล่าถ่ายเหล่าคือซุกกี้ถ่ายคือไทยก็คือซุกกี้ไทยนั่นเองหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เลือกชนิดอาหารได้แล้วนะว่าอยากทานอะไรตอนนี้เราก็ไปที่ร้านอาหารเวียดนามกันร้านอาหารเวียดนามในภาษาเวียดนามเนี่ยมีหลายคำมากนะครับคำว่าร้านอาหารเช่นกวานอันกวานอันเหี่ยวอันเหี่ยวอันเตี่ยมอันเตี่ยมอันห่างอันห่างอันนะครับทั้ง4คำมีความหมายว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนถ้าอยากไปกินแพงหน่อยเราก็ต้องไปที่พักตาคารพักตาคารภาษาเวียดนามใช้คำว่าอย่าห่างอย่าห่างส่วนร้านข้างทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆในประเทศเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ากวานอันเหวี่ยแห่มีความหมายว่าร้านข้างถนนนั่นเองผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปรับประทานดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าไปกินปุ๊บจะได้บรรยากาศความเป็นเวียดนามมากเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนูท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินหรือจอโตยเหมือนเมนูจอโตยเหมือนเมนูนะฮะถึกเดินหรือเมนูแปลว่าเมนูนั่นเองนะครับทั้งประโยคก็จะแปลว่าขอดูเมนูหน่อยครับขอดูเมนูหน่อยค่ะนะฮะหรือขอยืมเมนูหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูกันที่ใช้บ่อยนะฮะก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษาอังกฤษนั่นเองประโยคต่อมาโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงวันนี้มีอาหารอะไรพิเศษไหมจอโตยก่อยหมอนอันจอโตยก่อยหมอนอันขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยค่ะนะฮะก่อยหมอนอันคือสั่งอาหารเวลาจะสั่งนะครับเราจะพูดได้ว่าจอโตยเหลยหรือจอโตยก่อยก็ได้แล้วก็บวกชื่ออาหารไปนะฮะก็จะแปลว่าขอสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือประเภทอาหารนะครับมาดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซวจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซวขอสั่งเฝอ2ถ้วยป่อเปี๊ยะทอด2จานและขนมเบื้องยวน1จานและหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรเพิ่มสามารถพูดได้ตามรูปประโยคนี้เลยว่าจอโตยซินจอโตยซินแล้วก็บวกอุปกรณ์รับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงตัวอย่างเช่นจอโตยซินเฉยอันเหวยจอโตยซินทิอันเหวยแปลว่าอะไรขอทิชชู่ด้วยครับนะฮะซินแปลว่าขอเฉยอันคือทิชชู่เหวยแปลว่าด้วยวางท้าย

0: ในประโยคต่อมานะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทียเทียช้อนเสียเสียซ่อมดัวดัวตะเกียบบาทบาทถ้วยเดียเดียจานก๊กก๊กลีลีแปลว่าแก้วจายจายขวดซาวซาวมีดเสยอันเสยอันทิชชู่ไม้จิ้มฟันภาษาเวียดนามเรียกว่าตำตำต่อมาหลอดดูดองฮูดองฮูดขณะที่เครื่องปรุงที่เรามักจะขออยู่บ่อยๆมีอะไรบ้างมาดูทีละอย่างกันเริ่มต้นที่ซอสมะเขือเทศภาษาเวียดนามออกเสียงว่าซอสกาจัวซอสกาจัวซอสก็คือซอสกาจัวคือมะเขือเทศต่อมาเตืองเอิร์ดเตืองเอิร์ดคือซอสพริกเสริมเสริมน้ำส้มสายชูเอิร์ดเอิร์ดพริกเบอร์เบอร์เนยหมวยหมวยเกลือเดืองเดืองน้ำตาลเนื้อหม่ำเนื้อหม่ำคือน้ำปลาต่อยต่อยกระเทียมมีจิ๋งมีจิ๋งผงชูรสหาดเตียวหาดเตียวพริกไทยแจงแจงมะนาวหม่ำโตมหม่ำโตมกะปิข้อสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามที่เราไปเราห้ามลืมนะฮะคือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องเชิญเป็นพี่รับประทานอาหารครับรับประทานอาหารค่ะนะฮะโดยเราสามารถเปลี่ยนประธานไปตามที่เราสนทนาด้วยนะฮะและหลังจากที่เราสั่งอาหารมารับประทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนงอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะกลายเป็นคงงอนคงงอนคือไม่อร่อยต่อมาหวานคืองอดงอดจัวจัวคือเปรี้ยวต่อมาหมั่นหมั่นคือเค็มไก่ไก่คือเผ็ดดังดังขมหยาดหยาดจืดจาดจาดฝาดเทอมเทอมหอมโหยโหยเน่าเสียจอนจอนกรอบจายจายเหนียวกึ๋งกึ๋งแข็งเมมเมมนุ่มบุยบุยมันแบวแบวเลี่ยนสงสงดิบจินจินสุกเตื่อยเตื่อยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนไหนงอนหลำหมอนไหนงอนหลำอันนี้อร่อยมากนะฮะหมอนแปลว่าอาหารต่อมาเจ้าสาวเฮยหมันเจ้าสาวเฮยหมันก็คือผักค่อนข้างจะเค็มเฮยแปลว่าค่อนข้างนะฮะต่อมาแบงโตมซัดซอนแบงโตมซัดซอนกุ้งชุบแป้งทอดกรอบมากต่อมาเฝอซัดเทอมเฝอซัดเทอมแปลว่าเฝอหอมมากเราได้รู้จักกับอาหารเวียดนามมากมายนะฮะฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้สั่งอาหารถูกนะฮะ
1: เจ้าจี
2: เจ้าแอม
1: แอมเด่นเดยเดสูจีดีอันเกิม
2: แอมเจืออันอ่า
1: เจือแอมเจืออันอ่ะ
2: เถแอมหมวนอันซี
1: แอมหมวนอันเลวหวักเฟอกุ้งเดือกอ่ะ
2: โซยจีกุ้งหมวนอันไก่ดอตีเหนือจีแสเดือแอมดีอันเอกวานอันงอนแ
1: หเวิงก่อดีล้วนคงอ่ะแอมดอยหลำโซย
2: อืมดีดี
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกัน

0: ค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินแต่แหนมเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
1: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทยคร
0: ับเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
1: เหมือนกันเลย
0: อย่างนี้อยากรู้ว่าอาหารไทยก็มีอาหารภาคกลางภาคเหนือภาคใต
1: ้ครับ
0: เวียดนามแบ่งแบบนี้ด้วยค่ะ
1: เวียดนามแบ่งเหมือนกันเวียดนามถ้าแบ่งออกเป็นภาคจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับอาหารภาคเหนือจะเป็นรสชาติค่อนข้างจืดถ้าใครเคยไปฮานอยจะกินจืดนะครับไม่กินหวานแล้วก็ไม่กินเค็มนะครับพอขยับมาภาคกลางอาหารจะเป็นอาหารในแนวอาหารชาววังนะครับเพราะว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามด้วยนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะฮะแล้วก็อาหารจะค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็เค็ม
0: อาหารชาววังแต่เผ็ดแล้วเค็ม
1: เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติจะต่างกับภาคเหนือใช่รสชาติจัดเหมือนกันขณะที่ทางภาคใต้นะครับรสชาติจะใกล้กับบ้านเราที่สุดละนะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินอาหารของกัมพูชาแล้วก็ไทยรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างเนี่ยจะมีเครื่องปรุงของกะทิด้วยนะครับซึ่งจะคล้ายอาหารไทยแต่อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมทำโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
0: ค่ะก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและจีน
1: ครับ
0: สองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
1: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่อิทธิพลทางด้านอาหารของฝรั่งเศสที่เข้ามายังเวียดนามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือขนมปังฝรั่งเศส
0: กำลังจะถามว่าขนมปังฝรั่งเศส
1: อันใหญ่ใช่นะครับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยคนเวียดนามนี่บริโภคเป็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะในช่วงเช้า
0: Oh, ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมีขนมปังปาเต้นะฮะปาเต้บ้านเรานั่นเองนะครับใส่ตับบดใช่ไหมฮ
0: ะ
1: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการผสมผสานด้วยการเอาไข่เจียวมาใส่กลางขนมปังกินตอนเช้า
0: นะครับกาแฟ
1: ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีเต้นะฮะเป็นเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละ นะครับฉะนั้นอาหารหลายอย่างก็จะมาอยู่ในสังคมเวียดนามค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
0: ครับค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยโอ้โหอร่อยมากจริงหรือเปล่าคะ
1: ต้องขึ้นกับคนทานนะฮะถ้าคนที่ชอบทานกาแฟที่เข้มข้นจะบอกว่ากาแฟเวียดนามอร่อยแต่สำหรับผู้หญิงไทยบางครั้งจะบอกว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยข้นไปนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าเข้มข้นกว่าเรามากแล้วก็กลิ่นค่อนข้างจะหอม
0: ค่ะก็คือลักษณะการกินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างนั้นอาจจะชอบเข้มข้น
1: ใช่
0: สำหรับคนไทยที่ชอบเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากมากเลย
1: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
1: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
0: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
1: เพรา
0: ะว่าดังพอสมควร
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ถามถึงอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
1: แหนมเนืองจริงๆจะเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเรานะฮะ
0: อ้าวไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่นะครับอาหารจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอาหารประจำชาติเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างที่เป็นที่นิยมมากกว่านะครับสำหรับคนต่างชาติที่รู้จักก็จะมีปอเปี๊ยะทอดนะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝออ
0: ันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
1: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
0: ๆ
1: เป็นแผ่นกรอบ
0: ๆชอบทานค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็จะมีพวกนี้ฮะที่หลักๆที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็เขาน่าจะขึ้นชื่อของเวียดนาม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อย่างนี้ถ้าถามถึงอาหารเวียดนามในประเทศไทยจริงๆแล้วรสชาติของเวียดนามจริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นแบบในเหมือนเมืองไทยไหมคะหรือว่าคนไทยมาปรับ
1: ต่างกันเยอะมากนะครับ
0: อ
1: ย่างสมมติอาหารเวียดนามเนี่ยถูกเข้ามาตอนไหนนะครับเข้ามาพร้อมกับคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเริ่มอาหารเวียดนามที่เริ่มจะแพร่หลายเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะในชุมชน3เสนที่อยู่กรุงเทพนะฮะนอกจากนี้คนเวียดนามที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็เริ่มเอาอาหารเวียดนามเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้นนะคร
0: ับ หมูยออย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: หมูยอใช่นะฮะหรือว่าแหนมเนืองแหนมเนืองเวลาไปหากินที่เวียดนามหากินยากมากเลยนะฮะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่แล้วก็รสชาติก็ต่างกันด้วยนะครับน้ำจิ้มเขาจะใช้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มใสแต่บ้านเราจะ ค่อนข้างจะ
0: ข้น
1: ข้นใช่แล้วก็มีถั่วด้วยมีพริกด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่เวียดนามจะต่างกันเยอะ
0: ไม่มี
1: คือรสชาติทุกอย่างทั้งแหนมเนืองขนมเบื้องยวนนะครับปากหม้อยวนต่างกันหมดเลยต่างกับเวียดนามหมดเลยเ
0: พราะว่าต้องลองไปกินของออริจินอล
1: ใช่เพราะว่าพอเขานำเข้ามาเขาก็ดัดแปลงให้เข้ากับคนไทยนะฮะให้คนไทยถูกปากมากขึ้น
0: ค่ะสำหรับวันนี้หลายท่านคงได้คำศัพท์ของอาหารและเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับอาหารเวียดนามกันไปจนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับหงแล้วตอนนี้นอกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนทั้งนี้ครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันแต่เน้นไปที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้ครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบ้างแห่งครับในวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าละค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: มชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
4: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาถือละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำป่าเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้ใจมัน
2: ๆได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาแล้วถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกลียด
1: จริ
4: งจริง
1: แย่จัง
5: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
6: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน พื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมด้วยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
6: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

0: รือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันนะ
2: เฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันกิจอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดีเพื่อชาติ
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
0: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
1: แบบนี้นะฮะฟุตปาดของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากันสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้ก็คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศของที่นี่นะฮะคุณโมนิงสบายมากคุณก็ไม่ต้องถากครีมอ่ะไม่ต้องถากครีมก็ขาวเลยฮะไม่ก็อีกครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอ่ะประมาณ 30-50 เมตรนี่ทั้งนั้นคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้สำหรับคนแก่ด้วยนะฮะจับได้นะตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับออกมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได
0: ้สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
1: นี่เดินทางจากฟุตปาธเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเก๋งนะฮะก็ไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
0: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะ
1: ฟุตบาทที่นี่ก
0: ็และนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมซื้อหนังสือพิมพ์มาครับประมาณเป็น10เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งพืชป่าแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละฮะที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุขส ันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่มีงานหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีฆ่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะฮะคือก็กฎหมายนะฮะกฎหมายเข้มแข็งมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยเฮ้ยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทางตำรวจกำลังมออยู่นะพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะฮะแล้วจะเป็นยังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันเดอร์พาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันเดอร์พาสนะข้ามไม่ได้โอ้ปล่อยฝันด้วยนะครับนะฮะ
0: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
1: เจอแล้วอันเดอร์พาสนะครับลองไปที่นี่นะครับโอ้นิดเดียวก็เข้าใจแล้วอันเดอร์พาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็แล้วเย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่องน้ำเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ท่านไหนก็เสียดายนะครับตัวนี้ไม่มีจะมีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนั้นเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
0: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
1: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเข็งไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้ง
0: เราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
2: ไปเอา
1: อาริโต้ thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเคเรามาแล้วคงก็มาอร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

0: ากได้อ่ะนะนะโอ้ที่นี่สวยนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็360องศาเนี่ยผมได้แห่งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนัดนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองครึ่งก็คือ25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
1: ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณฮิโร่จะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั่งมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทางกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็กาแฟไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะครับคุณลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วคาเฟ่เย็นดังมากดังมากครับละวันนะฮะคาเฟ่ร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเก๋นะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยาน3ล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ยานหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ทุกที่เลย

0: เนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายันแตกเป็นคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งเสือพิมพ์อยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยันแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนนั่งเสือพิมพ์แล้วก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับขายก่อนอยู่นะฮะนั่งเสือแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะข้างถนนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สีก็คือเดินชีวิตพุทธะมีสีอย่างนะครับ
1: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
0: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะฮะที่ผมสังเกตก็คือเห็นมั้ยฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียดังแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโหเล่นไปอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะครับพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตัวนี้ใบสามมันใช่ไหมฮะนุ่มตุ้มสมตุ้มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าชูวิทย์พุทธป่าเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะโรสกุลครับ
1: ตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนอนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
0: ตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มนึงนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ร้องนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นมั้ยฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะซินเจาแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนๆก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้

0: はい。おおตื่นเต้นแต่น่ารักน่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ้งไววุ้งไวนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทุปากครับมื้อแล้วครับตัวนี้ครับโอ้มื้อแล้วนะครับก็ชูวิทุปากที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายกองฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนะฮะนะฮะวัยรุ่นนะฮะต้องดูชัยชูวิทย์ฟุตบาทกลางคืนนายฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะโอ้ย sorry นะครับต้องระวังนะฮะต้องกล้านะฮะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมันจักกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่นี่พืชป่านะฮะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษนะครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดินเข้าไปท่าไหนนะฮะโอ้ยไว้เลยเยอะ
1: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่เอ๊คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
0: อันนี้ฟุตบาทจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มๆเขาไม่ใช่ไปทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าก่อนที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทึ่งเท่งอ่ะน่ะทึ่งเท่งอ่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
0: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ้งไหวนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่บางว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบเนี้ยคันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะต้องซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบฉบับนั้นนะครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะ Can you speak English สินเจ้าสินเจ้า
1: และนั่นคุณฮิโร่จะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: เขาไม่แย่งที่นึกไว
0: ้ No What are you doing here
2: What are you doing
0: ทำอะไรอยู
2: ่ไม่เป็นไรมาแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล
0: ้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล
2: ้วแล้วแล้วแล้ว
0: แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
3: แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล
0: ้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
4: แล้วแล
0: ้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้Enjoy night
1: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะตลอดทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโร่อากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆ

ักลองสังเขตพุทธาเราจะแห่งวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดได้ชีวิตพระทับลองบนพุทธาฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกา
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดำเนินรายการโดยยานิสาชุโชตถาวรนะคะหรือปุ้ยค่ะ
0: และผมศิวกรธราวัชรศาสตร์นะครับครับ
1: ค่ะก็รายการของของเราเนี่ยนะคะสามารถรับชมออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาจนถึง6นาฬิกา30นาทีทางสามารถรับชมและรับฟังได้หลายช่องทางนะคะโดยทางวิทยุก็สามารถรับฟังได
0: ้ได้ครับที่ช่องวิทยุ AM นะครับ1575นะครับหรือจะเป็นทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็คือ
1: เป็นเพจ Facebook นะคะสรานรมเรดิโอหรือยังมีช่องทางนึงนะคะ
0: โอ้โหเยอะจังเลยนะ
1: เว็บไซต์ของทางวิทยุสรานรมค่ะ
0: ครับผมก็พวกเราก็จะมาพบปะกับทุกท่านนะครับในทุกๆอาทิตย์เลยเพื่อจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแอฟริกานะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่แปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็คนไทยไม่รู้จักมากเท่าไหร่เท่าที่ควรนะคร
1: ับ ก็ในส่วนของอาทิตย์นี้เราจะเน้นไปที่ประเทศซูด
0: าน
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเรื่องซูดานเนี่ยเราก็ยังคงเหมือนกับว่าช่วงวันนี้นะคะวันที่เราดำเนินรายการตรงกับวันวาเลนไทน
0: ์ใช
1: ่เห็นได้จากอิมพาล่า2ตัวเป็นคู
0: ่มาเป็นคู่นั่นเองนะครับ
1: เราก็จะเริ่มเกริ่นเป็นเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับวาเลนไทน์ในแอฟริกาค่ะ
0: แน่นอนเพราะว่าโอเคอย่างเมื่อวานนี้ของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็คงเป็นวันที่ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้

0: ทำหัวใจสติ๊กเกอร์เยอะแยะมากมายมีคนแอบมาบอกรักหลายคนได้ดอกกุหลาบบางคนอาจจะถูกเซอร์ไพรส์แต่งงานหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราอยากจะรู้ว่าพี่ปุ้ยครับในแอฟริกาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมวาเลนไทน์ที่แตกต่างจากเราหรือจากประเทศอื่นยังไงบ้างหรือเปล่า
1: อ๋อค่ะโดยที่อาทิตย์นี้นะคะเราก็เอาข้อมูลเอาเกร็ดเล็กน้อยมานำเสนอเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ในแอฟริกาเราจริงๆเรามี3ประเทศเนาะซึ่ง3ประเทศนี้เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเหมือนกัน
0: มีจุดเด่น
1: มีจุดเด่นเราจะเริ่มกันขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเทศแรกนะคะประเทศแซมเบีย
0: อ๋อครับ
1: ค่ะก็แซมเบียนะก็จะมีวิธีที่ฉลองเขาบอกว่าประดับตกแต่งอย่างของเมืองไทยนะก็จะเห็นเป็นสีชมพูสีแดงเป็นหลักแต่ของแซมเบียเนี่ยเขามีทั้งสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำ
0: สีดำด้วยเหรอครับปุ้ยทำไมสีดำ
1: สีดำเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นเหมือนส่วนเป็นสีของธงชาติเขาด้วยนะแล้วก็เป็นเหมือนของประเทศเขาเองที่ตกแต่งสีดำแล้วก็วันวาเลนไทน์นะคะของประเทศแซมเบียเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวคู่รักเท่านั้นแต่เขาถือว่าเป็นเทศกาลที่เอาไว้เฉลิมฉลองความรักระหว่างครอบครัวและเพื่อนฝูงด้วย
0: แปลว่าความรักไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนรักเท่านั้นแต่ก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนรอบๆข้างได
1: ้
0: โดยไม่จำกัดหญิงก็แปลว่าสีดำเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นสีที่อัปมงคลหรือว่าตรงข้ามกับความรักเท่าไหร
1: ่
0: ในความหมายของคนแซมเบียหรือแอฟริกาโดยรวมด้วยซ้ำไปจะเป็นสีที่เป็นมงคลหรือเปล่า
1: อินเทรนด์เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นไปได้นะคะ
0: ก็เป็นไปได้ก็น่าสนใจว่าเราให้ดอกกุหลาบสีดำแก่คนได้
1: จะรอดไหม จริงๆก็มีประเทศอื่นด้วยใช่ไหมคะอา
0: ใช่ครับความจริงแซมเบียไม่ใช่เป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศเดียวนะครับอีกประเทศนึงเราข้ามกันมาที่ประเทศกานาเองครับกานาก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ทางแอฟริกาตะวันตกใช่ไหมครับพี่ปุ้ย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ประเทศกานาเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะการเฉลิมฉลองวาเลนไทน์ไม่ต่างกับประเทศอื่นเลยก็จะมีการให้ดอกไม้ให้ดอกไม้สีแดงให้ช็อกโกแลตให้อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผู้ชมอาจจะท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook จะเห็นอยู่นะมีลูกโป่งมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นครับพี่ปุ้ย
1: อ่าฮะ
0: ที่กานาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการยังไงครับพี่ปุ้ย
1: ก็จะมีการเรียกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่พิสูจน์เลยล่ะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย
0: รักใคร
1: ชอบใครนะครับ
0: แต่ว่าดูยังไงครับดูโดยการที่บอกว่าวันนี้เราต้องไปเดทกับคู่รักถ้าหากว่าคู่รักเนี่ยไม่เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ที่หนึ่งในใจ
1: ใช่เราพิสูจน์ความรัก
0: พิสูจน์กันเราจะได้รู้กันว่าเป็นรักแท้หรือแค่สื่อสารนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าไงครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราเกิดมีแฟนแต่ว่าแฟนเราไม่ได้เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าจบละไม่ใช่ละ
1: ไม่ใช่แล้ววันน
0: ี้เป็นแค่การสื่อสารนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนแฟนมาเชิญไปเดทคุณผู้หญิงคนไหนที่แฟนมาเชิญไปเดทด้วยเนี่ยแปลว่าโอเคคนนี้ที่หนึ่งในใจของผู้ชายคนนั้นแน่นอน
1: แน่นอน
0: แปลว่าอะไรครับพี่ปุ้ยแปลว่าวันนี้นอกจากจะมีคู่รักที่อาจจะมีคู่รักเพิ่มขึ้นมาใหม
1: ่
0: ก
1: ็
0: จะมีคู่รักที่แตกหักออกไปอีกจำนวนไม่น้อยเลยก็เป็นไปได้
1: ใช่
0: เป็นวันแห่งความจริงที่จะได้เปิดเผยกันก็เป็นที่กาน่าก็น่าสนใจไม่น้อย
1: มีอีกที่หนึ่งภาคใต้อันนี้เนี่ยถือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแตกหักหรือว่าถึงขั้นแบบกาน่านะแต่คือมีไม่ทางออกคือจริงๆแล้วของแอฟริกาใต้เนี่ยเพราะว่าก็จะมีผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะบอกเป็นในว่าฉันชอบเธออยู่ก็มีการติดชื่อไว้ที่เสื้อผ้าแขนเสื้ออะไรเงี้ยให้รู้เป็นในว่าคนชื่อคนนี้ชอบอยู่นะ
0: หรอครับพี่ปุ้ยหมายความว่าสมมุติเราเป็นผู้หญิงในแอฟริกาใต้ก็จะเหมือนกับมีการปักชื่อของคนที่แอบชอบไว้
1: เขาบอกมันจะมีแบบเป็นแบบอาจจะเป็นเข็มกลัดหรือเป็นอะไรที่บอกชื
0: ่อ
1: ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าดูท่าแล้วจะนกก็บอกไปว่าอ๋อชื่อซ้ำกันเยอะค่ะ
0: คือความจริงก็เป็นเรื่องดีสำหรับคุณผู้ชายที่อยากรู้ว่าใครแอบชอบเราอยู
1: ่
0: เราก็จะได้แบบไปเดินดูตามแขนเสื้อของ ของเพื่อนๆว่าเอ๊ะมีชื่อเราปักอยู่ที่ไหนไหมแต่ผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ชื่อคุณนะซะหน่อยแบบชื่อนี้มันเกลือมากอะไรเงี้ยก็อาจจะแก้เขินกันไปหรือเปล่าหรือยังไงก็
1: เป็นไปได
0: ้ความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับพี่ปุ้ยเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอาจจะนำมาปรับใช้กับในบ้านเราด้วยก็ได้นะ
1: ปีหน้า
0: ใช่เผื่อแบบเป็นการป้องกันการนกกันเกิดขึ้นมากมายนะครับก็ความจริงถ้ามันนกปุ๊บก็ปล่อยเขาซาฟารีที่แอฟริกาไปเลย
1: เพิ่ม

0: ความรัก
1: เพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์ของสัตว์ป่าใน
0: ธรรมชาติ
1: กับคุณสู่ป่าไปนะครับพี่ปุ้ยโอเคก็เป็นบรรยากาศของวันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับก็จะได้รู้ว่าที่อีกซีกโลกหนึ่งของโลกเราเนี่ยเขาเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์กันยังไงนะครับในแอฟริกาก็จริงไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะก็น่าสนใจมากก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากประเทศอื่นมากเท่าไหร่โดยรวมก็ให้ดอกไม้กุหลาบอะไรกัน
0: ก็มีความในความเหมือนก็ยังมีความแตกต่าง
1: ถูกต้องและที่สำคัญช็อกโกแลตที่หลายๆคนได้รับทานเมื่อวานนี้แน่นอนคือมั่นใจได้ไม่มากก็น้อยเลยว่าอินกรีเดียนผลิตอะไรนะ
0: ผงโกโก้ตัวเมล็ดคาคาโอ
1: เมล็ดโกโก้ที่คือช็อกโกแลตก็ผลิตมาจากโกโก้ซึ่ง
0: จริงๆแล้วประเทศในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะแถบแอฟริกาตะวันตกนะครับเป็นผู้ผลิตสำคัญของโลกเลยในการผลิตเมล็ดโกโก้มาให้พวกเรา
1: ได้รับประทานกันได้ให้คู่รักได้มาให้กันเมื่อวานนี้นะครับ ก็ถือได้ว่าคุณผู้ชมก็ได้มีการบริโภคสิ่งของที่มาจากแอฟริกาเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเหมือนกัน
0: สิ่งแอฟริกาใกล้ตัวกว่าที่เราคิด
1: มากๆนะครับพี่ปุ้ยโอเคอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราได้เกริ่นกันไปนะครับพี่ปุ้ยว่าอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศซูดานนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซูดานมานำเสนอให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันนะครับ
0: จริงๆเพราะซูดานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจมากในทวีปแอฟริกาประเทศหนึ่งคนไทยจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่าไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นักเราก็จะมีเกิดเล็กนิดกันน้อยมาเริ่มต้นด้วย
1: เริ่มจากนี้ดีไหมครับพี่ปุ้ยซูดานอยู่ที่ไหน
0: ตอบว่าทวีปแอฟริกาคงไม่พอนะคะจริงๆซูดานเนี่ยอยู่ถ้ามองในแผนที่เนี่ยนะคะจะอยู่ทางทิศใต้ของประเทศอียิปต์ซึ่งอียิปต์เนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในแถบแอฟริกาเหนือซูดานก็จะอยู่ติดกันเลยลงมาทางใต้นะคะ
1: มีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงคาทูมนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็จะเป็นภาพบนอากาศของเมืองคาทูมซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นแอฟริกาอย่างที่พวกเราคิดซะหน่อยเลยนะครับที่จะแบบว่าแห้งแล้งหรือว่ากันดารก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจอยู่ไม่มากก็น้อยเลยนะครับ
0: แล้วก็มีแม่น้ำสายหลัก
1: หลายผ่านนั่นก็คือแม่น้ำ
0: นาย
1: นั่นเองนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะแค่ในอียิปต์หร
0: อ
1: ไม่นะครับความจริง
0: มันก็หลายผ่าน
1: หลายประเทศอยู่นะโอเคก็ซูดานนะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ในทวีปแอฟริกานะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากในแอฟริกานะครับอันดับหนึ่งเลยก่อนปี2011แต่ในปี2011เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แตกออกมาหมายความว่าเกิดประเทศใหม่ขึ้นในภูมิภาคแอฟริกานั่นก็คือประเทศเซาท์ซูดานนั่นเองนะครับก็แตกออกมาจากประเทศซูดานก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยซูดานกลายเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในทวีปแอฟริกาซึ่งก็ยังใหญ่อยู่ดีใหญ่กว่าไทยประมาณ5เท่าเลยนะครับ
0: จริงๆใหญ่รองมาจากประเทศแอลจีเรียและเราจะเรียกว่าคองโกแต่คืออันนี้นะคะเนื่องจากคองโกเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นสาธารณรัฐคองโกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอันนี้คือจะใหญ่รองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะค่ะแล้วตัวชื่อประเทศอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจชื่อประเทศซูดานเองจริงๆมาจากภาษาอาหรับค่ะเป็นคำแปลคือถ้าเป็นภาษาอาหรับเนี่ยนะคะก็จะแปลกันว่าเป็นพื้นที่ของคนผิวสีหรือจะว่าเป็นในภาษาอังกฤษก็จะบอกบิลาดอัสซูดาน
1: นี่คือภาษาอาหรับ
0: ภาษาอาหรับเลย
1: ค
0: ือเป็นที่มาของคำว่าซูดาน
1: ซูดานก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าประชากรของซูดานอย่างที่พวกเราก็น่าจะทราบกันดีน่าจะพอเดาได้ว่าก็เป็นคนที่เป็นผิวสีเป็นหลักนั่นเองนะครับก็ซึ่งความจริงแล้วนะครับพี่ปุ้ยทราบมาว่าแอบได้ยินมาว่าความจริงซูดานในอดีตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พูดถึงประเทศแต่มันคืออาณาจักรซูดานคือกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นที่มาของคำว่าเป็นดินแดนของคนที่เป็นผิวสีด้วยนั่นเองนะครับ
0: อาณาจักรสมัยก่อน
1: อาณาจักรสมัยก่อนใช่มันก็จะอยู่ประมาณแอฟริกาตะวันออกภาคยาวไปถึงแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนั่นเองนะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอาณาจักรมันไม่ใช่เป็นประเทศนะครับและอย่างที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่ามีแม่น้ำเส้นนึงที่ไหลผ่านกรุงคาทูมนั่นคือแม่น้ำนายนั่นเองซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่า หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าแม่น้ำไนต้องผ่านอียิปต์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีที่มาอีก
0: มันไม่ใช่
1: แค่อียิปต์นะสิครับเพราะว่าความจริงแม่น้ำไนเนี่ยนะครับมันเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสองสายนั่นก็คือแม่น้ำที่ชื่อว่าไวท์ไนกับบลูไนนั่นเอง
0: นายสีขาวกับนายสีน้ำเงิน
1: ใช่นายสีขาวกับนายสีน้ำเงินมารวมกันที่ซึ่งแม่น้ำอย่างแม่น้ำบลูไนเนี่ยมันก็ไหลมาจากเอธิโอเปียมีที่มาจากเอธิโอเปียนั่นเองนะครับแต่อย่างแม่น้ำไวท์ไนเนี่ยมันก็ไหลมาตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มารวมกันไหลลงไป
0: ที่ปากแม่น้ำ
1: ใช่ซึ่งก็อยู่ที่อียิปต์นั่นเองนะครับแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยกว่า 60% เลยก็ว่าได้ของแม่น้ำไนทั้งเส้นเนี่ยมันก็จะไหลพาดผ่านซูดานเพราะฉะนั้นซูดานก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำไนเต็มๆเลยนั่นเอง
0: อู่ข้าวอู่น้ำเลยน
1: ะใช่อู่ข้าวอู่น้ำเลยก็เป็นที่มาของความเจริญในภูมิภาคนั้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงแม่น้ำกันแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยตอนแรกเราพูดว่าซูดานแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มากแต่ตอนนี้มันกลายเป็นประเทศละพี่ปุ้ยทราบไหมครับว่าซูดานมีวันชาติวันที่เท่าไหร่
0: ตอบเราจะได้รางวัลไหมอ่ะ
1: ตอบแล้วก็เราก็จะได้ความรู้กลับไป
0: ได้ความรู้กลับไปค่ะคือวันชาติของซูดานเนี่ยนะคะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีจริงๆแล้ววันชาติวันที่ตรงกับวันที่1เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศซูดานประเทศเดียวแต่ยังมีประเทศอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นบรูไนนะคะแคเมรูนอันนี้ก็คืออยู่ในทางแถบแอฟริกาตะวันตกเช็กและเฮติก็ถือว่ามีวันชาติตรงกับวันเดียวกัน
1: ปีใหม
0: ่ปีใหม
1: ่ก็ดีก็ถือว่าฉลองไปเลยทีเดียวทั้งวันชาติแล้วก็วันปีใหม่
0: อันนี้จะไม่ได้หยุด2วัน
1: ก็เสียใจแต่ว่าก
0: ็
1: คุณเลือกแล้วโอ้ก็โอเคก็น่าสนใจมากนะครับที่วันชาติซูดานเนี่ยตรงกับวันที่1มกราคมเลยก็มีไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่มีวันชาติตรงกับวันขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าได้เริ่มศักราชใหม่ๆเป็นพร้อมกับอะไรใหม่ๆของประเทศซูดานไปเลย
0: เป็นพูดถึงอาณาจักรเลยบอกว่าซูดานจริงก็มีเกร็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
1: ถูกต้องครับอย่างที่พวกเราพูดไปตั้งแต่ต้นว่าซูดานเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีแม่น้ำไนไหลผ่านทำให้เกิดกลายเป็นความเจริญรุ่งเรือง civilization ตามมาแน่นอนครับว่ามันก็เลยหมายว่าเครื่องหมายหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองนั้นเนี่ยคือ
0: พีระมิด
1: นั่นเองพีระมิดก็เหมือนกับแม่น้ำไนที่คนก็นึกว่าต้องมาจากอียิปต์เท่านั้นความจริงแล้วเป็นความคิดที
0: ่ยังไม่ถูกต้องสิเดียวมันมีอะไรมากกว่าน
1: ั้นมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าที่อียิปต์เนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะมีพีระมิดแล้วเนี่ยในซูดานก็ยังมีพีระมิดด้วยซึ่งมีไม่พอแต่ว่ามีปริมาณจำนวนมากกว่า
0: ถึง2เท่า
1: ของอียิปต์เลยด้วยซ้ำไปนะครับเขาบอกมีประมาณมากกว่า200พีระมิดเลยทีเดียวซึ่งก็จำนวนเนี่ยเข้าใจว่าคงยังต้องนับไปต่อเรื่อยๆเพราะมันก็มีการค้นพบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะพี่ปุ้ยแต่ว่าตอนนี้ปริมาณที่เขาค้นพบแล้วเนี่ยนับเจอแล้วเนี่ยก็มากกว่า200เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นพีระมิดที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความมีเอกลักษณ์มี
0: ทรงมันจะไม่ค่อยเหมือนที่เราเห็นภาพทั่วไปเวลาเรานึกถึงพีระมิดที่มันจะแหลมๆมันจะมีทั้งหลายรูปทรง
1: ทั้
0: งโค
1: ้
0: งทั้งเล็กเป็นแถวอยู่เป็นกลุ่ม
1: ใช่นะครับก็แต่ว่าหลักๆแล้วก็แน่นอนว่ามันก็สื่อแสดงเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของทั้งซูดานแล้วก็อียิปต์แล้วก็ในหลายๆประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกับพีระมิดนั่นเองนะครับพี่ปุ้ยก็น่าสนใจไม่น้อยก็ใครสนใจไปเที่ยวก็เชิญได
0: ้
1: น่าสนใจมาก
0: มีให้คนพบในซูดานอีกเยอะเลย
1: เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะครับพี่ปุ้ยเลยเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของซูดานมาเล่าให้ฟังต่อไปนะครับอันดับแรกเลยที่เราอยากจะนำเสนอมากๆก็คือกีฬาของซูดานนั่นเองนะครับอย่างเมืองไทยก็จะมีกีฬามวยไทยซูดานก็จะมีมวยซูดานเหมือนกันเป็นมวยปล้ำนะครับชื่อว่านูบ้ามวยปล้ำนูบ้านะครับหรือนูบ้าเวสลิงนั่นเองนูบ้าคืออะไรครับนูบ้าเนี่ยคือชนเผ่าหนึ่งของซูดานนะครับที่อยู่อาศัยทางตอนในรัฐที่ชื่อว่าคอร์โดฟานนะครับใต้ South คอร์โดฟานนะครับซึ่งมันจะอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่ชื่อว่านูบ้านั่นเองนะครับซึ่งคนเผ่ากลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนกว่าล้านคนเลยทีเดียวนะครับพี่ปุ้ยซึ่งเขาก็มีวัฒนธรรมธรรมเนียมในการเนี่ยมาเล่นมวยปล้ำกันแล้วมันก็ได้แพร่กระจายไปในภูมิภาคอื่นๆของซูดาน
0: เป็นที่นิยมในประเทศ
1: เป็นที่นิยมในประเทศทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปซูดานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร
0: ์
1: หลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมในวันศุกร์นะครับเขาก็

0: มีเนี่ยเขาก็จะมาเล่นมวยปล้ำกันนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นในคลิปนะครับก็เนี่ยจะมีมาเล่นมวยปล้ำกันหลังการละหมาดใหญ่ของชาวมุสลิมนะครับก็เป็นที่สนุกสนานนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนะมันเหมือนกับเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะครับว่าความเก่งของคนเราเนี่ยมีได้ถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยก็มาพิสูจน์ตัวเองก็มาพิสูจน์กันได้ที่นี่นั่นเอง
1: พิสูจน์ในสังเวียนนะ
0: พิสูจน์ในสังเวียนนะครับพี่ปุ้ย
1: ค่ะส่วนอันนึงที่จะนำเสนอต่อนะคะนอกหลังจากที่มีเรื่องมวยปล้ำหนูบ้าแล้วเนี่ยจะนำเสนอเป็นเรื่องอีกอันนึงคือเฉลิมฉลองเป็นอีกเทศกาลหนึ่งนะคะในประเทศซูดานโดยที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามุสลิมคริสต์มาสหรือว่าเรียกในภาษาอาหรับสำเนียงของซูดานก็จะมูลิดแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ตรงกับวันที่25ธันวาคมอย่างที่เราคิดกันมุสลิมคริสต์มาสเนี่ยนะคะเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่านนบีมุฮัมมัดนะคะซึ่งเป็นอันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเกริ่นก่อนว่าในประเทศซูดานเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เขาจะนับถือศาสนาอิสลามดังนั้นแล้วนี่เขาก็จะฉลองเป็นมุสลิมคริสต์มาสโดยในวันนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเหมือนวันเฉลิมฉลองใหญ่ทั่วไปของปีก็จะมีคนจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงก็จะมาเฉลิมฉลองจะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการร้องเพลงมีเทศกาลเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนเทศกาลวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกจริงๆแล้วเราก็ดูเหมือนเทศกาลวัดจะมีคนเหมือนงานวัดใช่ค่ะจะมีมาเฉลิมฉลองก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทศกาลใหญ่เฉลิมฉลองรื่นเริงมีความสุขใหญ่ของปีค่ะแต่ว่าวันมุสลิมคริสต์มาสหรือมูลิดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นใช้ปฏิทินจันทรคติมันก็จะไม่ได้ตรงกันทุกวันในทุกๆปีเนี่ยก็จะไม่ได้มีวันที่แน่นอนนะคะก็จะคำนวณปีต่อปีไปค่ะ
0: ก็ต้องดูปฏิทินฟ้าพระจันทร์
1: พระจันทร
0: ์ดวงดาวไปก็ต้องคอยถ้าใครสนใจอยากจะเข้าไปชมในเทศกาลนี้ก็ต้องคอยดูดีๆต้องคอยติดตามข่าวว่าปีนี้จะตรงกับวันไหนนั่นเอง
1: แต่เข้าใจว่าเทศกาลนี้ก็คือจะมีเฉลิมฉลองไม่จำกัดเฉพาะในประเทศซูดานจะรวมถึงประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเพื่อนเป็นชาวมุสลิมเป็นเพื่อนนับถือศาสนาอิสลามต้องถามดูได้ว่าปีนี้วันไหน
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจไม่น้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของนิทรรศการเนี่ยเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของอะไรของแต่ละคน

0: ธีวาเลนไทน์ครับเป็นเรื่องของการแต่งงานชาวซูดานแต่งงานเนี่ยแน่นอนนะครับพี่ปุ้ยว่าการแต่งงานของในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีกิมมิกมีเอกลักษณ์จุดเด่นต่างๆกันไปอย่างประเทศซูดานนี่นะครับคุณผู้ชมครับมีความที่เขาเรียกเป็นอุตสาหกรรมเลยนะเป็นอุตสาหกรรมแต่งงานที่นำรายได้เป็น GDP สองประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นการกระจายรายได้นะครับเพราะว่าที่ซูดานเนี่ยเขาไม่ได้แต่งงานจัดกันแค่วัน2วันเขาจัดกันเป็น2ถึง7วัน
1: เรียกว่าเป็นอาทิตย์เรียกว่าอาทิตย์ได้เลย
0: อาทิตย์จัดกันเป็นอาทิตย์ครับทำไมถึงนานขนาดนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าที่ซูดานเนี่ยให้ความสำคัญกับประเพณีเนี้ยมากประเพณีนี้มากๆนะครับก็จนทำให้เหมือนกับในการจะแต่งงานครั้งนึงมันก็ต้องมีการเตรียมตัวการตกแต่งการวางแผนอะไรเยอะแยะมันก็เลยแตกมาเป็นอุตสาหกรรมย่อยๆมากมายเช่นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่อง
1: เคร
0: ื่องประดับอุตสาหกรรมคอสเมติกเครื่องสำอาง
1: เฮนน่าที่เป็นเหมือนกับการระบายที
0: ่การเพ้นท์เฮนน่าคือเหมือนกับเป็นลายศิลปะบนตาม
1: ลำตัว
0: มือหน้าตาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยกระจายรายได้ออกมาได้อย่างมากๆเลยนะครับพี่ปุ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ซูดานเขามีการจัดงานแต่งงานหลายๆวันนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่คน2คนได้ประโยชน์แต่ว่าก็คือหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นคุณผู้ชมลองเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็เสิร์ชว่าแบบ Sudanese Wedding มันก็จะแบบมีคลิปยิ่งใหญ่ทำแบบอลังการมากๆเลยนะครับ
1: เพลงก็เพราะด้วยนะบางทีมีฟังเพลงมีอะไรนะคะ
0: ใช่ยิ่งถ้าบ้านไหนรวยโอ้โหปิดซอยเลี้ยงปิดเมืองทั้งเมืองเลี้ยงเลยก็ได้นะครับก็ดีก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าการแต่งงานมันก็แสดงให้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างของในแต่ละวัฒนธรรมได้นะครับพูดก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซูดานคร่าวๆนะครับที่เราอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นกันว่าเขาเป็นยังไงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะอะไรอย่างนี้อยากจะมีเสริมครับพี่ปุ้ยนอกจากเรื่องของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยซูดานเนี่ยนะครับก็หลักๆแล้วอุตสาหกรรมเขาเนี่ยผลิตภัณฑ์อันนึงที่เขาเนี่ยขายได้ดีมากๆเลยนะครับเขาเรียกเป็นกัมอาคาเชียหรือ
1: กัมอาราบิกหรือเปล่าก
0: ัมอาราบิกนั่นเองครับใช่มันมีกัมอาราบิกเอาไว้ทำอะไรครับพี่ปุ้ยรู้ไหม
1: อันนี้มันเหมือนจะรู้แต่ไม่แน่ใจคือเป็นเหมือนกับเข้าใจว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมจำได้ว่ามันจะมีพวกกัมอาราบิกเยอะมากเลยมีอะไรบ้างนะคะ
0: จะมีจริงๆทำได้หลายอย่างที่พี่บอกนะครับหลักๆเขาก็จะนำเข้ามาทำเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง
1: ใส่ใน
0: เครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับหรือว่าลองรีเสิร์ชดูก็อาจจะมาทำเป็นส่วนประกอบของสีน้ำสีอะไรก็ได้คือทำได้หลายอย่างมากนะครับน่าสนใจไม่น้อยเป็นเรื่องในด้านอุตสาหกรรม
1: เพราะว่าซูดานเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศหลักที่มีกัมอาราบิกนี้
0: ใช่ที่ผลิตกัมอาราบิกได้แล้วก็ส่งออกนะครับประเทศไทยเราก็นำเข้ามาไม่น้อยเลยนะก็มีบริษัทนำเข้ามาเหมือนกัน
1: พูดถึงเรื่องการนำเข้าการส่งออกจริงๆแล้วก็มีอะไรที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมที่สำคัญหนึ่งของทางกองแอฟริกาเลยที่จะจัดขึ้นในเร็ววันนี้นะคะ
0: ถูกต้องครับนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าซูดานก็มีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการทำการค้าแล้วก็การลงทุนการทำธุรกิจนะครับในซูดานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะครับที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยและ BOI นะครับมาร่วมการจัดงานสัมมนาหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนั่นเองนะครับโดยในงานเนี่ยก็จะมีพบกับภาคเอกชนที่ได้เคยมีโอกาสไปสำรวจลู่ทางธุรกิจในซูดานแล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้คนที่สนใจเนี่ยได้มาฟังกันว่าการจะไปลงทุนในซูดาน potential คืออะไรอุตสาหกรรมอะไรที่น่าสนใจและจะเข้าไปยังไงเพราะมันก็ไม่ได้ดูเหมือนเป็นประเทศที่เรารู้จักกันมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีผู้แทนจาก BOI มาคอยให้คำแนะนำด้วยนะครับว่าจะเข้าไปอย่างเงี้ยจะยังไงแล้วก็ภาครัฐจะสามารถสนับสนุนตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
1: เป็นเหมือนคลินิกที่จะให้สามารถสอบถามได
0: ้ถูกต้องเป็นคลินิก
1: จัดขึ้นที่ไหนคะ
0: จัดขึ้นที่ห้องนราธิปนะครับกระทรวงการต่างประเทศเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับที่ห้องนราธิปบ่ายโมงถึง5โมงเย็นกระทรวงการต่างประเทศโดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้นะครับตาม ลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้หรือถ้าว่าไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ข้างๆลิงก์เนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันอย่าลืมว่า

0: หมดเขตลงทะเบียนวันศุกร์นี้แล้วนะครับพี่ปุ้ย
1: ต้องรีบหน่อยแล้วล่ะ
0: ต้อ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: รีบหน่อยนะครับก็โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็ได้พบปากกับผู้แทนของซูดานตัวจริงเสียงจริงเลยทีเดียวที่มาขอให้คำแนะนำหรือว่าให้ความเชื่อมั่นอย่างน้อยก็เข้าไปถามเขาก็ยังดีว่าเอซูดานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงจะยังไม่ต้องลงทุนก็ได้แค่ไปลองดูซิว่าซูดานเป็นยังไงโอกาสเป็นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อในอนาคตเรามีโปรเจกต์อะไรก็จะได้เตรียมตัวแน่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าอาทิตย์นี้เป็นซูดานใช่ไหมครับพี่ปุ้ยแล้วอาทิตย์หน้าล่ะครับ
1: อาทิตย์หน้าเนี่ยเข้าใจว่าก็จะมีอีกประเทศนึงที่จะนําเสนอนะคะเหมือนชื่อคล้ายๆกันแหละเราเคยพูดไปหน่อยแล้วล่ะเมื่อตอนต้นคือเซาท์ซูดาน
0: นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยนะครับที่กําลังจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกองกำลัง
1: ร
0: ักษาสันติภาพของ UN นะครับก็จะเป็นอย่างที่ผู้ชมเห็นในรูปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งอยู่ที่ซาวด์ซูดานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะส่งไปเพิ่มอีกตั้งกว่า200คนเลยนะครับพี่ปุ้ยก็
1: กลางปีหน้า
0: ช่วงกลางปีนี้
1: เดือนมิถุน
0: าย
1: น
0: ใช่ครับก็อาทิตย์หน้าเราจะได้มาลองดูกันว่าเขาเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนนะครับมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขากันให้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับพี่ปุ้ยก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ได้ในอาทิตย์หน้านะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: ผมปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันชีวิตที่มีแต่งานชีวิตที่เร่งรีบไปตามเงื่อนไขของเวลาชีวิตที่หมุนไปตามกติกาที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดนานแค่ไหนแล้วครับที่ผมไม่ได้เคลื่อนที่ไปช้าๆไปอย่างอิสระนานจนผมเกือบลืมไปแล้วว่าผมเคยขี่จักรยานนานจนเกือบลืมไปแล้วว่าความรู้สึกที่ได้ขี่จักรยานในกลุ่มเพื่อนๆตอนเล็กๆมันเป็นยังไง
1: ก็ทั้งมันทั้งเสียวอะ
2: มันก็ตื่นเต้นมันก็ล้มมั้ง
3: มันก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าล้มก็ต้องขี่คือว่าอยากขี่ให้เป็นนะครับ
4: ก็รู้สึกเหมือนกับชิลๆครับขับไปดูวิวไปมันสบายพี่เย็น
5: สนุกครับขี่ขึ้นลูกระนาดไปตามหมู่บ้านครับสนุก
6: เหมือนวิบาก
7: สนุกครับมันก็ให้ออกกำลังกายเลยครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนรถจักรยานลูกสาว
8: ผมปกติผมไม่ค่อยได้ฝันเพราะว่าทำงานด้านนี้อยู่ก็มันไม่มีเวลา
9: ทุกวันใช้จักรยานทุกวันดีทำให้ร่างกายดีด้วย
0: ยิ่งโตขึ้นเราก็เปลี่ยนไปหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วกว่าสะดวกสบายกว่ารู้รากว่าแต่ผมว่าคงไม่มีใครลืมความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆจากพาหนะ2ล้อคันเก่าและ2ขาของเราไปได้หรอครับ
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary นะครับรายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแนะนำเพื่อนเก่าของผมก่อนเขาคนนี้นะครับมีประวัติที่น่าสนใจมากเลยนะครับรวมถึงบรรพบุรุษของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับ
0: ย้อนไปในสมัยรัชกาลที่3ช่วงที่เรายังมีสงครามกับยวนอยู่จักรยานคันแรกแบบที่ไม่ต้องใช้เท้าไถไปกับพื้นก็ได้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสกอตแลนด์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4สองพี่น้องชาวฝรั่งเศสก็ได้พัฒนาจักรยานที่มีบันไดถีบที่ล้อหน้าและมีสายโซ่โยงไปยังเผาล้อหลังจนสำเร็จและคงมีหลายคนนะครับที่รู้ว่าจักรยานเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รูปร่างหน้าตาออกจะประหลาดสักหน่อยนะครับเพราะว่าล้อหน้าโตกว่าล้อหลังเรียกว่า Penny Farthing ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยชาวอังกฤษครับแต่เพราะว่าจักรยานแบบ Penny Farthing เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการออกแบบจักรยานที่ปลอดภัยขึ้นโดยมีล้อหน้าและล้อหลังเท่ากันเหมือนอย่างที่เราเห็นในจักรยานปัจจุบันแหละครับปัจจุบันมีจักรยานในโลกมากกว่า 1,000 ล้านคันจักรยานนับเป็นยานพาหนะที่สำคัญมากในอดีตและน่าจะยังมีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะเป็นพาหนะที่ไม่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
11: จักรยานเนี่ยตั้งแต่เล็กๆแล้วเนี่ยเป็นพาหนะอย่างเดียวที่เราสามารถที่จะใช้ออกไปเผชิญโลกกว้างได้มันก็จะเป็นพาหนะที่เราใช้เพื่อไปบ้านเพื่อนไปเล่นเกมไปซื้อของให้พ่อแม่ผมจำได้เลยว่าจักรยานคันแรกก็เป็นจักรยาน BMX พ่อเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็มี BMX ยกให้พ่อแล้วพ่อก็เอามาให้ผมผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าคนที่ชื่อปีดานะครับที่พ่อพูดถึงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมเลยนะครับถ้าพูดถึงเพื่อนๆที่ปั่นจักรยานด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วมีตั้งแต่สมัยประถมเลยนะครับแต่ว่าที่จะปั่นด้วยกันบ่อยๆที่เป็นเรื่องเวลาหลังจากที่กลับมาปั่นจริงจังนะครับก็จะมีเพื่อนที่มหาลัยครับผมก็ปั่นจักรยานไปมหาลัยจากบ้านไป A-back ก็ประมาณ9กิโลถึง10กิโลก็มีเพื่อนๆหลายคนที่เห็นแล้วก็อยากจะปั่นกับเราก็หันมาปั่นด้วยกันก็นัดกันเสาร์อาทิตย์หรือว่านัดกันไปทำกิจกรรมต่างๆหลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับมาชวนเพื่อนๆมาปั่นจักรยานอีกครั้งดีกว่าครับวันนี้ว่างไหมไปปั่นจักรยานกันหน่อยนะปั่นจักรยานกันไหมเอาอยู่ไหนเนี่ยเอาภูเก็ตเหรอแค่นี้นะ
12: ว่างไหมไปปั่นจักรยานกันได้เลยตอนนี้เลยโอเค
0: จักรยานที่ใช้กัน

0: ดูมีหลายประเภทครับลองมาทำความรู้จักกับจักรยานประเภทต่างๆกันดูดีกว่าครับจักรยานแม่บ้านหรือว่าจักรยานจ่ายกับข้าวมักจะขายแบบสำเร็จรูปมีอุปกรณ์จำเป็นครบถ้วนนะครับพร้อมใช้งานราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยครับซ่อมก็ไม่ยากครับจักรยานเสือภูเขาเป็นจักรยานที่ออกแบบสำหรับขี่ขึ้นลงเขาโดยเฉพาะมีโครงสร้างแข็งแรงเกาะพื้นถนนได้ดีแถมยังใช้เป็นจักรยานท่องเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เป็นจักรยานอเนกประสงค์ก็ได้ครับจักรยานแบบเสือหมอบที่เราเห็นนักกีฬาใช้กันนะครับในการแข่งขันทั่วไปมีน้ำหนักเบามากใช้เป็นจักรยานออกกำลังกายได้หรือว่าจะใช้เป็นจักรยานสำหรับขี่ท่องเที่ยวก็ได้ครับแต่ว่าเหมาะสำหรับขี่บนทางเรียบเท่านั้นนะครับจักรยาน BMX มาจากคำว่า Bicycle Motocross หรือว่าเรียกว่าจักรยานวิบากจักรยานผ่านผลเหมาะสำหรับขี่เล่นออกกำลังกายหรือเพื่อการแข่งขันครับจักรยานอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับคือจักรยาน Fix Gear ต้นกำเนิดมาจากจักรยานประเภทลู่ที่ใช้แข่งในเวโลโดรมสิ่งที่ทำให้ Fix Gear แตกต่างไปจากจักรยานประเภทอื่นๆนะครับคือมีเพียงแค่เกียร์เดียวแล้วก็ไม่มีเบรกเลยครับดูแลรักษาง่ายมากแข็งแรงทนทานแต่ก็มีอันตรายมากกว่าจักรยานทั่วไปนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางในเมืองขับรถยนต์ต่อรถไฟฟ้าและอยากจะต่อด้วยจักรยานจักรยานพับก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยนะครับจักรยานแบบพับได้ส่วนใหญ่มีน้ำหนักเบามีขนาดเล็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าใส่รถไว้สำหรับไปออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบายครับและสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดตอนนี้เราสามารถเอาจักรยานพับขึ้นรถไฟไทยได้โดยไม่เสียค่าระวางด้วยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ช้าแล้วเนี่ยช้าแล้วเนี่ย
1: แหมก็นิดนึงครับพี่บ้านไกลเวลาน้อย
2: โอ้ด่วนด่วนด่วนด่วนเลย
1: โอ้โหมาอยู่กันครบหน้าเลยนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนาน
2: นึกไงชัวร์ปั่นเนี่ยวันนี
1: ้พอดีเห็นน้องเขาจอดอยู่เฉยๆครับคิดถึงเลยอยากจะเอาออกมาปั่นเล่น
3: วันนี้เราจะไปไหนดีพี่เนี่ย
1: เดี๋ยวเราไปดูกองขยะกัน
3: กองขยะแรงกินเนี่ย
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นกองขยะที่แบบว่าส่งกลิ่นเหม็นน่ารำคาญแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเรียบร้อยแล
3: ้
1: ว
3: น่าสนใจพี่น่าสนใจไปยัง
1: ไปเลย
3: ได้พี่นำเลยครับ
4: ไม่ได้ขี่จริงๆไม่ได้ขี่เป็นทริปอย่างนี้นานแล้วเนี่ย
1: ปกติไปแต่แบบเสือหมอบขี่แบบบ้าพลังอ่ะขี่แบบไม่ลืมหูลืมตาไม่คุยกับใครอ่ะซามูไรสายเดี่ยวแต่เดี๋ยวนี้มองโลกอีกแบบนึงนะเมื่อก่อนจะมองโลกเนกาทีฟแบบว่าทำไมไม่ทำอย่างนู้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมรัฐบาลไม่ช่วยอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็มีความสุขกับแค่นี้พอละไม่ไปหวังไม่ไปคิดไม่ไปอะไรเราก็แฮปปี้ของเรารถติดก็ช่างมันปั่นจักรยาน

0: ูนย์กีฬารามอินทราเดิมชื่อว่าสวนภูเขารามอินทรามีพื้นที่59ไร่36ตารางวาตั้งอยู่บนถนนรามอินทราซอย5เขตบางเขนกรุงเทพมหานครเดิมเป็นที่ตั้งของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยรามอินทราเป็นที่ทิ้งขยะกองสูงบนภูเขาเพื่อทิ้งขยะให้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นปุ๋ยแล้วจึงนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์เมื่อโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยยกเลิกไปสำนักสวัสดิการสังคมจึงได้เข้ามาดูแลและเริ่มปลูกต้นไม้เมื่อปีพ.ศ. 2535ทำให้ร่มรื่นดูสวยงามแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในปีพ.ศ. 2546ได้จัดตั้งสถานที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กีฬาขึ้นเพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีสนามกีฬาสวนสุขภาพเป็นที่ออกกำลังกายของประชาชนครับภายใต้สวนสาธารณะแห่งนี้คือกองขยะที่เกิดขึ้นจากความเจริญของเมืองการใช้สอยความสิ้นเปลืองที่พวกเราทุกคนโยนมาลงไปแล้วเราก็พยายามแก้ตัวด้วยการปลูกต้นไม้สร้างสวนสาธารณะขึ้นทดแทนที่คงจะดีกว่านั้นนะครับถ้าเราใช้ให้น้อยลงทิ้งให้น้อยลงก่อนที่แม้แต่ต้นไม้ก็โตไม่ได้บนโลกใบนี
1: ้นี่เลยตรงนี้เลยที่บอกว่าเป็นกองขยะเป็นภูเขาเนี่ยเหม็นไหม
2: ไม่นะพี่สดชื่นเลยเนี่ยอากาศก็ดีนี่เรากำลัง
1: แต่ผมว่ามันเหม็นเหมือนกันนะ
2: ไอ้กลิ่นนี่คงของเรากันเองแล้วล่ะครับ
1: เย็นสบายนะตรงเนี้ย
3: จริงๆมันรู้สึกว่าเห็นความแตกต่างจริงๆ
1: เ
3: ห็นว่า
1: เข้ามา
3: จริงๆนี่เรากำลังยืนอยู่บนกองขยะเนี่ย
1: ถูกต้องทำไมถึงมาปั่นจักรยานอ่ะคิดไงพี
3: ่คือจริงๆแล้วมันเราอยากได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะเด็กๆเราก็เคยขี่จักรยาน BMX คันเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดขี่โอ้สนุกสนานอะไรเงี้ยก็เป็นข้ออ้างออกจากบ้านอะไรเงี้ยเห็นโลกใหญ่ขึ้นเด็กๆถ้ามีจักรยานผมว่ารู้สึกแทบทุกคนอ่ะยิ่งเด็กผู้แล้วก็เลิกใช้ไปเราไม่ได้คิดว่ามันเพลินๆอีกต่อไปเพราะวัยมันพอเริ่มโตเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็เรียนหนังสืออ่านหนังสือตั้งใจเรียน
1: ดูดีมากเลยพี
3: ่แล้วก็กลับมาขี่ตอนเริ่มทำงานเริ่มแบบเฮ้ยเห็นแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้จักรยานมันมีโชคด้วยถ้าถามนะคนที่ขี่จักรยานไม่มีใครมีจักรยานคันเดียวหรอกที่บ้านมีจักรยานกี่คันครับ
4: 8คันครับ
1: ขี่กันกี่คน
4: โอ้4คน
1: ฮะอ๋อ4คนคนละเรียกว่าคนละ2คัน
4: ใช่แต่ของผมอ่ะ3คัน
3: ผมมีจักรยานครึ่งโหลผมมีจักรยาน6คัน
1: 6คันเคยไปคอนโดพี่โจ๊กคอนโดก็มีอยู่แค่เนี้ยไอ้จักรยานมันจอดเต็มไปหมดเลย
5: มีที่ก็มีอยู่ในทุกห้องไง
1: ห้องที่ใช้อยู่อาศัยเนี่ยมันก็แบบไม่ใหญ่แล้ว
3: พื้นที่ใช้อยู่อาศัยเท่านี้ไม่เราก็พยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองก็แบบเฮ้ยไม่ใช่คันนี้มันเอาไว้ขี่ลงเขาดาวฮิลอันนี้ไม่ขี่ขึ้นเขา
1: ขี่ขึ้นเขา
4: แยกประเภทชัด
1: เจนใช่แล้วจะเอาไปสองคัน
3: เอาไปสองคันแล้วก็ขี่ไอ้คันที่ขึ้นเขาแล้วก็แบกไอ้คันที่ลงเขาไว้ข้างหลังขี่ขึ้นไปก่อน
1: ปัจจุบันมีอยู่สองคันแต่ก่อนหน้านี้มีเก้า
3: ช่วงพีคของชีวิต
1: ช่วงพีคเนี่ยมีเก้าคันแต่ปัจจุบันมีอยู่แค่สองคันเพราะว่าอย่างเวลาเพื่อนๆบางคนไม่มีอยากจะปั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะแบบยกให้อะไรเงี้ยแล้วเราดูแลไม่ทั่วถึงเรารู้สึกผิด
6: ใช่ไหมแต่มันไม่เหมือนกับการมีแฟนนะ
3: จักรยานเนี่ยมี8 9คันนี่ไม่มีคันไหนบ่นนะ
1: มันไม่เรียกร้อง
3: ไม่มีเรียกร้อง
1: ข้อดีของการใช้จักรยานที่เราเห็นเนี่ย
7: ก็คือลดโลกร้อนน้ำมันเนี่ยไม่ต้องใช้นะฮะแรงอย่างเดียวก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไม่มี
1: มีแต่กินเต่าก
7: ินเต่าอย่างเดียวมันคงไม่เป็นอะไรทำอันตรายใครได
3: ้จริงเหรอจริงเหรอข้อดีที่เห็นจริงๆผมเห็นด้วยกับพี่ป้อมนะผมเป็นคนไม่ใช้รถน้อยมากใช้รถ
1: พี่โจมีรถมั้ยไ
3: ม่มีขายทิ้งไปแล้วพอกันทีชีวิตนี้ไม่ชอบรถติดอ่ะเป็นคนไม่ชอบรถติดขายรถแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะซื้อมันกลับมาอีกจักรยานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นกีฬาที่เล่นง่ายมากเลยคือเราไม่ต้องง้อเพื่อนคันเดียวก็ไปได้
4: ใช่
3: แล้วก็คือจริงๆอุปกรณ์ไม่เยอะหรอกไม่ต้องแต่งแบบถุงมือชุดเกราะกาดแข้งไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เพ
1: ราะมีรองเท้าผ้าใบสักคู่ก็ไปแล้วละ
3: ผมเห็นรองเท้าแตะก็มีคันคนทำมาแล้ว ม่แล้วมันคือเราคว้ารถปุ๊บเราออกจากบ้านนี่คือเราเล่นกีฬาตั้งแต่โมเมนต์แรกที่เราล็อกประตูบ้านแล้วเราเข็นรถออกจากบ้านแล้วอะ
1: พูดถึงรถดีกว่าพี่วันนี้พ่อเมารถอะไรมาไงครับ
7: อ๋อของผมคันนี้ครับ
1: ฟิกเกียร์นี่คือสังเกตง่ายๆว่าจะไม่มีเกียร์ถูกไหมฮะ
7: ใช่หนึ่งคือไม่มีเกียร์สองคือเกียร์ถูกล็อกตามชื่อเลย
1: คือรถคนจนอะตังค์ซื้อเกียร์ไม่มี
5: ไม่มี
7: เบรกก็ไม่มี
1: เบรกก็ไม่มีเกียร์ก็ไม่มีขาตั้งไม่มีไม่มีอะไรเลย
7: ไม่มีอะไรงั้น
5: คือจริงๆรถประเภทนี้เริ่มแรกมันจะมาจากรถที่แข่งในลู่ครับเวโรโดม
1: ครับ
5: อันนี้ช่วงนี้กำลังได้รับความนิยมเอามาขี่บนถนนกัน
2: กลายมาเป็นรถในเมือง
5: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆแล้วรถที่ไม่มีอะไรแบบนี้กลับกลายเป็นแพงสุดเลยนะ
8: ผมขี่จักรยานมาก่อนที่จะฟิกเกียร์จะฮิตนะครับคลาสสิกอะไม่ได้แบบเป็นรถแฟชั่นนะครับเพราะนั้นผมว่ามันเก็บไว้ได้จนถึงแบบจนผม5ปี10ปี20ปีผมว่ามันก็คงจะไม่ล้าสมัยอ
1: ่
8: ะ
1: อันนี้ก็คือ mountain bike นะฮะแต่ว่าแยกย่อยเป็นประเภท dirt
4: street dirt
1: street dirt
3: ก็คือวิ่งบนถนนด้วยแล้วก็ใช้กระโดด
4: ในสนาม
1: ทำไมถึงเรียกว่า dirt อ่ะมันต่างอะไรกับ mountain bike
4: คือมันเป็นรถที่ใช้เล่นในสนามไว้โดดเนินเล่นท่าเหมือนมอเตอร์คอร์สอย่างเงี้ย

0: เป็นเกียร์เดียวครับแต่ว่าอันนี้จะต่างจากของพี่ป้อมก็คือเห็นว่ามันฟรีได้แล้วก็
1: เบรก
0: มีเบรก
1: มี
0: สกุลรุ่นชาติมีปัญญาซื้อเบรกแต่ยังไม่มีปัญญาซื้อเกียร์ก็คือจริงๆมันพวกนี้มันจะโลเมนเทนแนนซ์มากเลยครับเราไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรมาก
2: มันเหมือนเราย้อนกลับไปนะจำได้ว่าแบบจังหวะแรกตอนที่ได้กลับมาขี่จักรยานมันเหมือนแบบเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแบบทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยแบบเฮ้ยมันความรู้สึกนั้นมันกลับมาอธิบายไม่ถูกแต่รู้ว่ามันกลับมา
3: ก็อันนี้ก็จะเป็นรถเดิร์ทก็คือจะเป็นประเภทเดียวกันกับคันนี
4: ้
3: เป็นเดินเหมือนกัน
0: อันนี้กี่ปีแล้วนะครับ
3: คันนี้ประมาณ10กว่าปีแล้วนะ
0: หล่อมาก
3: หล่อมากแต่ว่าก็พัฒนามาเรื่อยๆไอ้นู่นหักไอ้นี่พังไอ้นู่นเจ๊ง
0: เบื่อแล้วอันนี
3: ้เบื่อมีน้อยส่วนใหญ่จะพัง
4: ผมเป็นรุ่นใหญ่สุดในสายพันธุ์มอเตอร์ไบค์ฮะก็มันคือรถดาวฮิลล์อะฮะหนักครบทุกอย่างฮะแต่ผมชอบสวยขี่สนุก
0: แล้วทำไมบันไดมันอันจิ๋วอย่างเงี้ยครับ
4: อ๋อมันเป็นที่ล็อกกับรองเท้าฮะแต่ผมถนัดมาอย่างงี้มาเพราะผมฝึกขี่ผมก็ใส่คลิปมาตลอดแล้วมันช่วยเรื่องประหยัดแรงได้
3: เรามาลองสลับกันแล้วก็มาปั่นดูซิว่าจากด้านหน้าเนี่ยขึ้นมาบุงเขาลูกเนี้ยใครถึงก่อน
1: น้อย
3: อ่ะห้ามเลือกรถตัวเองนะพี่
0: รถเจ็บโอเคดูรถเจ็บได้รู้ตัว
3: แล้วหนึ่ง
0: เนียนละ
3: อ่ะ
0: ฮ่า
3: สวยละสวย
0: ก็ต้องคันนี้แหละ
3: โอ้โหทั้งนี้ก็ไม่ต้องโอต่อละเพราะว่าเหลือรถไกด
0: ์เหลือรถไกด
3: ์ไกด์ก็ต้องขับพิกเกียร์แล้วล่ะ
0: เปลี่ยน
4: คันนี้ดีกว่า
3: ห้ามขับรถตัวเองไง
0: ฟิวสุด
2: ได้รถคันนี้เป็นบุญครับดีกว่าครับดาวฮิลล์ฟิกเกียร์เยอะครับเพราะดูจากสภาพสนามแล้วเราต้องเป็นรถประเภทนี้เท่านั้นครับ
5: ก็คิดถูกแล้วครับที่เลือกคันนี้เบาะก็เตี้ยขี่ง่ายครับเวลาขึ้นเขาเนี่ยมันก็สปินได้ดี
1: โหมันช่างใหญ่และหนักมากเลย
5: แต่ก็ยังดีนะที่ไม่จับได้ฟิกเกียร์ถ้าจับได้ฟิกเกียร์นี่คงหน้ามืดเหมือนกันนะเนี่ย
4: แม่ผมแล้วเหนื่อยใจเลยครับกับรถคันนี้ไม่ถนัดมากๆเลยแต่ก็จะพยายามสู้ครับ
0: ไป
4: โอ้โห
0: อี
3: เฮ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ยใครปั๊บ
3: โอ้โหพลิ้วโอ้ย
5: ผมขี่ตั้งแต่เด็กอะครับจนถึงมัธยมปลายอะผมใช้จักรยานตลอดไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเพราะที่บ้านไม่ซื้อให้เพราะว่าอันตรายก็ใช้จนถึงม.ปลายก็ ไม่ค่อยได้ขี่จักรยานเพราะว่ามาเรียนเข้ามาเรียนที่กรุงเทพทำงานได้สักพักนึงก็เริ่มขี่จักรยานอีกครั้งคือขี่แบบเอาจริงเอาจัง
4: ผมไม่ค่อยได้หยุดขี่เพราะว่าทุกๆคนก็จะแวะมาหาที่บ้านผมเฮ้ยไกด์เราไปขี่กันอีกวันนึงเพื่อนอีกคนนึงว่าเฮ้ยไกด์เราไปขี่กันไม่ปฏิเสธใครเลยว่าเฮ้ยวันนี้ไกด์ไม่ขี่นะไปกันทุกคนสลับกันคนละวันอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็เป็นกีฬาอย่างนึงผมก็เล่นกีฬาอย่างอื่นผมก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ว่าจักรยานก็มีติดบ้านไว้เสมอเหมือนบ่มีกึ่งสำเร็จรูปอะครับอยู่ในบ้านกินไม่กินไม่รู้แต่มีแล้วอุ่นใจ

0: เรียบร้อยนะครับผลการตัดสินออกมาแล้วผู้ชนะของเราพูดถึงกรุงเทพของเราบ้างดีกว่านะจริงๆแล้วคนใช้จักรยานเยอะเนาะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่ากรุงเทพของเราเนี่ยจะเป็นเมืองจักรยาน
1: มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรณรงค์ของภาครัฐอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้มากกว่าคือจริงๆเอาต่อให้แบบรัฐบาลไม่รณรงค์เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคนกรุงเทพสัก2ล้าน3ล้านคนใช้จักรยานมันก็เป็นเมืองจักรยานอยู่ดีอ่ะไม่ต้องรณรงค์เลยไม่ต้องแบบสร้างเลนให้ผมไม่ต้องลองถ้าเกิดแบบเราออกมาใช้จักรยานบ่อยๆไม่ต้องถึงขั้นทุกวันก็ได้แล้วมันมีจักรยานสัก100 200คันขับอยู่เลนซ้ายอ่ะมันก็คงไม่มีรถคันไหนผ่ามาขับบี้เราหรอกคือมันขึ้นอยู่กับคนใช้มากกว่า
0: แกว่าไง
2: ผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ในตัวเมืองเช่นสาทรเขาก็มีเลนจักรยานมาทำมาให้คือช่วงสาทรจนถึงสวนลุมแล้วก็ทางด้านหลังของสวนลุมก็จะมีทางจักรยานที่เป็นสะพานลอยสีเขียวไปลงถึงสวนเป็นจักรยานต่อลิงระหว่างสองสวนซึ่งก็ผมเห็นว่าผมก็ได้ใช้อยู่เรื่อยๆนะเส้นทางจักรยานก็ใช้สะดวกดียิ่งเส้นสาทรยิ่งเห็นด้วยเพราะว่ารถก็ไม่ค่อยขับเข้ามาเบียดเราอะนะก็อยากให้เขาทำเส้นจักรยานเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆเพราะว่าเราเป็นคนใช้จักรยาน
0: มันจะได้มีแบบเครือข่ายมันลิงก์ไปได้หลายทาง
2: คนขี่ใช้จักรยานจะได้ปลอดภัยด้วยฮะ
0: แฟชั่นมีผลกับการใช้จักรยานไหมครับพี
3: ่แฟชั่นก็มีผลต่อการใช้จักรยานครับเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเด็กวัยรุ่นก็หันมานิยมจักรยานฟิกเกียร์กันมากขึ้นใครๆก็ต้องฟิกเกียร์กันหมดตอนนี
2: ้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดครับ
3: ใช่มีทุกที่
4: 1ตำบล
0: 1ฟิกเกียร์อะไรครับวันนี้ก็สนุกสนานมากขอบคุณทุกคนเลยที่เรียกว่ามาร่วมสร้างสีสันแล้วก็สนุกสนานกันในวันนี้ยังไงวันหลังเดี๋ยวเรานัดกันปั่นอย่างนี้อีกนะ
2: ได
0: ้ปั่นต่อไปนะครับ
3: สู้
0: เขาทาเคชิปั่นต่อไปขอบคุณทุกคนครับ
3: ได้มั้ยเนี่ย
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาคันนี้ดีกว่าแพงสุดเลยเว้ยกลับบ้านละ
3: อย่าลืมนะเดือนนึงได้ชกหน้าข้างเดียวเองนะ
5: วันนี้ผมมีความสุขจริงๆเลยครับได้ปั่นจักรยานกับเพื่อนๆที่เคยร่วมแก๊งกันตอนเด็กๆนึกย้อนไปแล้วเนี่ยผมยังแปลกใจเลยนะครับว่าผมปล่อยให้จักรยานเนี่ยลดบทบาทลงจากชีวิตของผมไปได้ยังไงแต่เอาเถอะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะทำความรู้จักกับจักรยานคันนี้อีกครั้งแต่ไม่ใช่แค่ในฐานะพาหนะ2ล้อที่จะพาผมไปเที่ยวเล่นแค่สนุกไปวันๆเหมือนตอนเด็กๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมเริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่าจักรยานมีดีกว่านั้นเชื่อผมไหมครับจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายที่จักรยานคันหนึ่งจะพาเราไปทุกครั้งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างน้อยก็กับตัวเราเองครับเตรียมจักรยานของคุณให้พร้อมแล้วปั่นไปด้วยกันกับบันทึกหน้าต่อไปของผม Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: ตอนที่น้ำมันเริ่มมีราคาสูงขึ้นช่วงแรกๆก่อนที่มันจะชินบาร์เรลละ100เหรียญอะช่วงนั้นอะคนใช้จักรยานอย่างผมเนี่ยผมสังเกตเห็นเลยว่าผมเห็นคนใช้จักรยานเยอะขึ้นแล้วไม่ใช่จักรยานไฮโซนะไม่ใช่แบบเสือหมอบคาร์บอนคันละ150,000ไม่ใช่นะคือจักรยานแบบแม่บ้านอ่ะเห็นผลเห็นว่าใช้เลยคือจริงๆต้นทุนมันจักรยานพวกนั้นไม่กี่สตางค์อ่ะคือค่าเติมน้ำมันรถยนต์เดือนนึงอ่ะผมว่าซื้อจักรยานง่ายๆพวกนั้นนะฮะ
6: เอาแค่ถังนึงก็พอ
1: ถังนึงอ่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอังตอนิวจูแซซือกูรูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสสัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยกับโปรตุเกสซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรประเทศแรกของไทยจากยุโรปที่มีความสัมพันธ์มายาวนานที่สุดเป็นเครื่องยืนยันถึงประวัติศาสตร์แห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งและมิตรภาพที่มีต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยัง

และขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันวันนี้เวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานประจำพระอุโบสถและพระวิหารพร้อมทั้งทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธสันเพชรพระประธานในประจำพระอุโบสถแล้วทรงจุดเทียนชัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสมโภชพระอารามในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดและอุณาโลมสำหรับถวายพระพุทธสันเพชรทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติพระประธานในอริยบทยืนที่มีพุทธลักษณะงดงามและพบไม่มากนักในประเทศไทยมีพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาและพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์โดยฝีมือช่างหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดองทรงผูกผ้าสีชมพูแล้วทรงคล้องพวงมาลัยทรงถือสายสูตรยกช่อฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการปฏิสังขรณ์วัดครั้งนี้ได้รื้อและซ่อมหลังคาเรื่องบนพระอุโบสถซ่อมแซมฐานและปิดทองพระประธานในพระอุโบสถและพระวิหารซ่อมแซมตกแต่งบริเวณเขตพุทธาวาสโดยรอบใช้เวลาปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ปี2568ถึง2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ6รอบพุทธศักราช2570เสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปพระวิหารทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูชัดทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลืองขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาทรงถวายพัดรองที่ระลึกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองแด่พระพุทธโคดมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโคดมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ทรงลงพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาในการนี้พระวชิรรัตนสุทธีคณะกรรมการดำเนินงานสมโภชพระอารามวัดกระวันถวายพัดรองบุษปะตาลิปัตเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาเพื่อพระราชทานไปถวายอย่างพระอารามต่างๆตามพระราชทยาศัยสำหรับลายตลปัดชุดนี้ชื่อทศธรรมทัตคณะกรรมการได้คัดเลือกภาพชาดกที่แสดงทศบารมีหรือคุณธรรม10ประการจากจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถของวัดมาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบของตลปัด10เล่มสะท้อนถึงคุณธรรมทั้ง10เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งปัญญาที่เปิดให้ผู้ชมได้มองเห็นมรรควิธีแห่งการบำเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว์ผ่านงานพุทธศิลป์ภายในพระวิหารปริสถานภาพพระราชประวัติและภาพพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์บนแผ่นกระเบื้องเคลือบซึ่งมีพระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆภาพฝาผนังนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากใช้เทคนิคจำลองภาพลงบนแผ่นเซรามิกเพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นและเพื่อเก็บรักษาภาพเขียนต้นฉบับ

ให้คงอยู่ได้ยาวนานต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปด้านหน้าพระวิหารทอดพระเนตรนิทรรศการเครือวันพันนาเนื่องในการสมโภชพระอารามวัดเครือวันจะแสดงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดวัดเครือวันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดโบราณสร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยต้นสกุลบุญรัตพันธ์และเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3ได้ประดิษฐ์สังขรณ์พระอารามถวายเป็นพระอารามหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่3เขตพุทธาวาสมีพระอุโบสถพระวิหารและพระเจดีย์3องค์อยู่ในบริเวณกำแพงแก้วปัจจุบันมีสมเด็จพระพุทธพจนะวชิรมุนีมนตรีคณิสโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา24รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพสักแก้วมุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบวันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วจังหวัดสักแก้วนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานในพิธีรับมอบรถหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit จากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิไทยคมและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วให้สามารถเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและการวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลตระหนักถึงพันธกิจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลในเครือสมเด็จพระยุพราชซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นองค์กรแห่งความเกื้อกูลที่พร้อมให้บริการประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้อัตลักษณ์รับผิดชอบสามัคคีมีเมตตาองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2561เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน228คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนที่ผ่านมามีการพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆจนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักศาสนาดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามหลักการ3เสาหลัก5กลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่มุ่งสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเน้นผู้เรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์อำเภอลาดบัวหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน3ระดับประกอบด้วยระดับบุคคลระดับห้องเรียนและระดับ

กับโรงเรียนที่เน้นการสมัครใจในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนโครงการกองทุนแม่ข่ายรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน123คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกระเบทาโกและโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดุสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพากรวัดราชบุรณะและวัดรวกบางบำรุวัดปฐมวนารามและวัดพุทธวิชยารามจังหวัดปทุมธานีวัดพะยาวจังหวัดสระบุรีและวัดบ้านใหม่บุพพารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปัตตานีศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบนรุ่น48โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งามจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น2539ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระคินีนาถและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดสะพานสูงวัดกลางเกร็ดและวัดอินทารามจังหวัดนนทบุรีและวัดคลองเรียนจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดโพธิสมพรวัดโยธานิมิตวัดสร้างแควัดพุทธนิมิตวัดศรีตะวนารามและวัดประบอดนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทในกลุ่มตรีเพชรและบริษัทในกลุ่มอีซูซูประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
วันนี้

ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมิและนางพรทิพย์ใส่นาฮิรัญกนกอดีตนางสาวไทยปี2531และมิสยูนิเวิร์ส1988พร้อมครอบครัวทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังณวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในเวลา 8:30 น.ถึงเวลา12นาฬิกาและงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 11:30 นาทีณโรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูและนักเรียนและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010ถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ประกอบด้วยดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจินตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิตติภูมิ4แก้วอิน10ตำรวจเอกกิตติพัฒน์กองอิน10ตำรวจเอกวิษณุสุจริตธุรการ10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจเอกวิทมนต์วงเกื้อพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายสการิยาลาโหยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพผู้ช่วยเหลือด้านสุขภาพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพสามารถทำการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการป้องกันโรคได้โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพด้านสุขภาพไว้3หลักสูตรหลักสูตรละ30ชั่วโมงประกอบด้วยหลักสูตรผู้ช่วยด้านทันตกรรมมีผู้ต้องขังเข้าร่วม40คนหลักสูตรผู้ช่วยด้านเภสัชกรรมมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน15

คนและหลักสูตรด้านฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆและผู้พิการมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน70คนเมื่อจบหลักสูตรจะได้ใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถนำไปประกอบวิชาชีพหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นหลักสูตรอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงและคำนวณถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพถือเป็นอาชีพทางเลือกให้กับผู้ต้องขังทันทสถานหญิงเชียงใหม่เป็นเรือนจำแห่งที่2ในโครงการกำลังใจและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปส่งเยี่ยมและทรงติดตามกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดำริหลายครั้งโดยควบคุมผู้ต้องขังหญิงกำหนดโทษตลอดชีวิตซึ่งเป็นโทษที่หนักและมีกระบวนการพิจารณาปล่อยตัวที่เข้มงวดกว่าโทษจำคุกแบบกำหนดระยะเวลาปกติปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง 1,902 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในทุกมิติเช่นการทอผ้าไหมการปักผ้านวดแผนไทยและดนตรีจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟบายนารีคอฟฟี่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทันตสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างรายได้ระหว่างการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังในร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากฝีมือผู้ต้องขังเช่นผ้าไหมชุดผ้าไหมและกระเป๋าในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังโรงเรียนลีลานวดไทยหรือลีลาไทยมัสซาสคูลตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถาบันสอนการนวดแผนไทยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรอย่างถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเข้าไปอบรมหลักสูตรนวดไทย150ชั่วโมงให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนอกจากนี้ยังรับผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้วเข้าไปเป็นพนักงานและครูฝึกสอนในโรงเรียนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 ถึง 20,000 บาทนับเป็นการสร้างกำลังใจและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: ได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชื่นชม
1: ดูจังไว
0: ้สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าหรอกค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู

0: ศิลปินพุทธศักราช2563
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
2: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
3: โอ้โหสวยมากเลย
2: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
2: มีสิตามมาเลย
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
0: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ตอนนี้นะครับเราก็ได้เรียกว่าเก็บเกี่ยวความรู้นะครับในส่วนของการทำงานหลายๆอย่างนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าโครงงานนะครับโดยการนำเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะครับนำมาประกอบกันเพื่อสร้างชิ้นงานหรือโครงงานนะครับโครงงานนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าโครงงานนับจำนวนผู้เข้าชมในสนามฟุตบอลนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนเดินเข้าไปในสนามฟุตบอลเนี่ยก็จะเข้าในแต่ละประตูนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นลักษณะของโมเดลนะครับที่อยากให้นักเรียนเนี่ยลองสร้างชิ้นงานที่เป็นโมเดลลองสร้างว่าเราจะนับจำนวนคนในแต่ละประตูอย่างไรและจำนวนที่มันจะนับเพิ่มในแต่ละประตูนั้นน่ะเราจะรวมไว้ที่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าที่เราได้เรียนมาแล้วเนี่ยเราได้รับความรู้อะไรกันมาแล้วบ้างนะครับกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่1เนี่ยเราก็ติดตั้งส่วนของสิ่งที่เรียกว่าปลั๊กอินนะครับในการควบคุมความสว่างของหลอดไฟนะครับ PWM แล้วก็ ESP Now เพื่อในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบอร์ดคิดไบต์ด้วยกันนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าส่งข้อมูลหาบอร์ดคิดไบต์อีกบอร์ดนึงเนี่ยสามารถทำได้นะครับแล้วก็ใช้ชุดคำสั่งเพียงแค่ไม่กี่ชุดนะครับต่อมานะครับในกิจกรรมที่2เราก็ได้ใช้บอร์ดเสริมที่มีชื่อว่า IKB1 ใช่ไหมครับเพื่อเชื่อมต่อในการสั่งงานเป็นผู้รักต้นไม้ใช่ไหมรดน้ำต้นไม้ให้มีความอัตโนมัตินะครับจากนั้นนะครับเราก็ได้สร้างกิจกรรมในส่วนของลานจอดรถนะครับเพื่อใช้เซ็นเซอร์ตัวในการวัดระยะทางนะครับได้ใช้เซ็นเซอร์กันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับกิจกรรมที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ IoT ทำให้เราก้าวสู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับนำบอร์ดคิดไบต์เนี่ยนำไปใช้งานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เรียกได้ว่าความรู้ตรงนี้เรากระจายออกไปเยอะแยะนะครับในส่วนของการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตในส่วนของสิ่งที่เรากำลังจะต้องนำมาทบทวนเพื่อใช้ในการสร้างเป็นชิ้นงานโครงงานครั้งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเรากำลังจะนำเซ็นเซอร์สักตัวนึงนะครับต้องไปติดตั้งบริเวณประตูนะครับในการที่หนูจะนับจำนวนคนได้เนี่ยเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับเพื่อตรวจให้ได้ว่าจำนวนคนหรือคนที่เดินไปตรงนั้นเนี่ยมีคนเดินเข้าไปกี่คนนะครับเซ็นเซอร์ตัวแรกนะครับที่ครูจะแนะนำไว้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดนะครับที่เราได้เคยใช้ในก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับใช้ในลานจอดรถนะครับใช้เกี่ยวกับการวัดระยะทางตัวนี้ก็จะมีความสามารถในการวัดระยะทางที่เป็นระยะทางอยู่ที่4-30เซนติเมตรนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับในการวัดระยะทางแบบอินฟราเรดเนี่ยในสูตรต่างๆที่ได้ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นสูตรที่มาจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งเขาก็จะเขียนเป็นข้อมูลเป็นเบื้องต้นไว้อยู่แล้วว่าต้องใส่สูตรคำนวณอะไรเข้าไปนะครับซึ่งสูตรตรงนี้นักเรียนยังไม่ต้องตกใจนะครับเขาก็จะให้มาจากคู่กับตัวเซ็นเซอร์มาเลยเพราะว่าเราต้องใช้สูตรนี้เป็นสูตรค่าตายตัวที่เขาให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ได้เขียนบล็อกโปรแกรมลงไปในสูตรที่เราได้ทดลองทำมากันบ้างแล้วนะครับจากเซ็นเซอร์อินฟราเรดเมื่อกี้นะครับที่สามารถวัดระยะทางได้แล้วเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์อีกตัวนะครับตัวจับอินฟราเรดแบบแสงสะท้อนแสงสะท้อนตัวนี้ก็คือมันก็จะมีอินฟราเรดที่ทำหน้าที่ในการเป็นตัวส่งและตัวรับอยู่คู่กันแต่ในระหว่างคู่กันตรงนั้นนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแผ่นพลาสติกเนี่ยกั้นไว้เพื่อไม่ให้แสงเนี่ยมันหากันได้โดยตรงเพราะนั้นมันก็จะได้แสงมาจากการสะท้อนนะครับในส่วนของแสงที่ได้สะท้อนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาพอวัดระยะพอวัดการเดินตัดผ่านตรงบริเวณนั้นได้ในระยะใกล้ๆนะครับระยะใกล้ๆจะใกล้กว่าอินฟราเรดตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของตัวจับอินฟราเรดแบบสะท้อนนี้นะครับก็จะเขียนบล็อกคำสั่งที่เป็นลักษณะของการตรวจจับแบบอนาล็อกนะครับว่าให้รับค่ามาทางพอร์ตไหนนักเรียนก็ค่อยนำค่าตรงนี้เนี่ยไปเรียกว่าไปเช็คดูว่าในระยะปกติมีค่าได้เท่านี้แต่ถ้ามีการวัตถุเดินตัดผ่านหรือมันตรวจเจอการสะท้อนของแสงนะครับ
ก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งเราก็ต้องเอาค่าตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการเขียนโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับในสิ่งต่างๆนี้นะครับก็คือการนำเอาความรู้ทั้ง1 2และ3กิจกรรมมาทำอะไรครับมาสร้างเป็นชิ้นงานที่เราได้เรียกว่าการรวบรวมความรู้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นสิ่งที่เป็นชิ้นงานโครงงานขึ้นมานะครับก็ครูก็จะให้

ให้นักเรียนเนี่ยสร้างอย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่สร้างสนามฟุตบอลนี้นะครับนักเรียนสร้างเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลที่เราจะจำลองจากฝากล่องกระดาษนะครับที่เป็นของเหลือใช้ตามสำนักงานทั่วๆไปหรือในบ้านที่เราซื้อกระดาษมาใช้งานนะครับเราก็จะประดิษฐ์ให้นักเรียนได้รู้จักทักษะในการประดิษฐ์ต่างๆสิ่งของต่างๆนะครับร่วมด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นนะครับนักเรียนต้องในแต่ละกลุ่มประกอบด้วย4คนแล้วก็มาช่วยกันในการช่วยกันครั้งนี้เนี่ยทุกคนได้นำบอร์ดของตัวเองเนี่ยมาใช้งานแน่นอนเพราะว่าในตอนนี้นะครับถ้าย้อนไปภาพเมื่อสักครู่นี้ที่นักเรียนเห็นสนามฟุตบอลนักเรียนก็จะพบว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับในส่วนของประตูก็จะเป็นลักษณะของการเดินเข้าผ่านประตูเนี่ยก็จะให้นักเรียนทั้ง3คนนะครับทำหน้าที่เป็นคนตรวจการเดินเข้าผ่านประตูและสมาชิกอีก1คนนะครับจะเป็นคนรวมจำนวนของการเดินเข้าผ่านในแต่ละประตูมารวมกันนะครับก็จะเป็น4คนที่เข้ามาทำงานในส่วนของชิ้นงานนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับนักเรียนก็เดี๋ยวครูก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วก็นักเรียนพอจะมีไอเดียอะไรในการประดิษฐ์คิดค้นในแต่ละกลุ่มแล้วก็ช่วยกันนำเสนอช่วยกันประดิษฐ์คิดค้นนะครับเพราะว่าชิ้นงานตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่านอกจากที่จะเขียนโปรแกรมอย่างเดียวนักเรียนยังได้นำเสนอไอเดียด้วยใช่ไหมในการประดิษฐ์บางคนก็อาจจะมีการตกแต่งหรือว่าการทำสีอะไรให้มันสวยงามตามเรียกว่าตามความชอบของแต่ละคนด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มนะครับช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำในใบกิจกรรมด้วยเลยนะครับเขียนข้อมูลต่างๆนะครับเริ่มได้เลยนะครับนักเรียน

0: จากตอนนี้นะครับนักเรียนในแต่ละกลุ่มก็ได้ทำชิ้นงานทำโครงงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าได้ใช้ความรู้ที่ได้รวบรวมมานะครับทำเป็นชิ้นงานออกมาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์สวยงามเลยนะครับก็จะขอสักตัวแทน1กลุ่มก่อนนะครับได้ทดลองนำเสนอข้อมูลครับ
1: ก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะคะจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนโดยจะเป็นของเครื่องรับและเครื่องส่งเครื่องส่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตัวแต่ว่าทั้ง3ตัวจะใช้โค้ดเดียวกันหมดเลยโดยการที่จะมีเซ็นเซอร์อยู่เมื่อมีคนเดินผ่านตัดผ่านเซ็นเซอร์จะทำให้เครื่องเนี่ยนับ1แล้วก็ส่งมาที่ยังตัวเมนหลักนะคะส่วนตัวเมนหลักเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นคอยรับข้อมูลและแสดงออกมายังไฟ IoT ไฟ NTP Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ทางตรงบอร์ดคีย์บอร์ดค่ะ
2: ต่อไปเป็นข้อมูลการรับเข้านะคะก็คือเมื่อวัตถุตัดผ่าน reflex sensor นะคะ reflex sensor จะรับข้อมูลมายังบอร์ดชิปไบต์ค่ะแล้วเมื่อบอร์ดชิปไบต์ทั้ง3อันที่อยู่นอกประตูนะคะจะส่งข้อมูลไปยังเมนหลักข้างในเพื่อรวบรวมจำนวนที่ตัดผ่านเซ็นเซอร์

0: ยค่ะการออกแบบจำลองของร้านนะคะเราจะออกแบบเป็นที่มีช่องทาง3ด้านนะคะเพื่อจำลองประตูทางเข้านะคะเมื่อคนเข้าเนี่ยเครื่องชิปไบต์ทั้ง3เครื่องจะนับจำนวนและส่งไปให้ชิปไบต์เครื่องหลักค่ะ
1: และปัญหานะคะก็คือการค่าของการสะท้อนแสงของบอร์ดแต่ละเครื่องนะคะมันไม่เท่ากันค่ะเราจึงต้องมีการแทนค่าของบอร์ดแต่ละอันต่างกันค่ะ
2: จากกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าเมื่อคนเดินผ่านเข้าไปยังสนามโดยผ่านทั้ง3ทางผ่านเซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลมายังบอร์ดชิปไบต์เครื่องที่เป็นตัวส่งและตัวส่งก็จะยังส่งไปยังเมนหลักอีกรอบนึงทำให้รวมค่าอยู่ที่เมนหลักทั้งหมดค่ะทำให้เรารู้ว่ามีคนเข้าออกสนามบอล
3: ถูกต้องสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็มีการรายงานถึงสภาพปัญหาต่างๆนะครับการทำงานหรือว่าการสร้างชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าครบสมบูรณ์ไปเสมอไปนะครับในแต่ละครั้งย่อมจะเกิดปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆหรือบางครั้งในการใช้งานเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับให้เข้ากับโมเดลของเราว่าเราจะใช้โมเดลแบบไหนใช้หลักการทำงานอย่างไรนะครับก็กลุ่มนี้ก็ได้นำเสนอชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นะครับครูก็อยากจะเห็นไอเดียอีกสักหนึ่งกลุ่มนะครับเพราะครูได้เดินดูแล้วเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันกับกลุ่มเมื่อกี้นี้นะครับก็จะได้รับเรียกว่าไอเดียหรือว่าความคิดที่อีกแนวนึงนะครับจากเพื่อนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนลองนำเสนอการทำชิ้นงานนี้นะครับ
4: โดยเริ่มนะครับจากตัวโปรแกรมนะครับโดยทางตัวโปรแกรมนะครับจะมีผู้รับและผู้ส่งโดยทางโค้ดของผู้ส่งนะครับจะส่งจากทางบอร์ดทั้ง3บอร์ดนะครับและส่งผ่านตัวมายังผู้รับซึ่งจะเป็นการนับจำนวนทั้งหมดของจากผู้ส่งนั่นเองครับ
0: ส่วนข้อมูลนำเข้านะคะจะเป็นการจับผ่านของอินฟราเรดทั้ง3ตัวของตัวส่งค่ะเสร็จแล้วจะนำข้อมูลไปยังบอร์ดของตัวเองทั้ง3ตัวและส่งไปยังบอร์ดหลักซึ่งเป็นผู้รับโดยวิธี ESP นาวและประมวลผลทั้งหมดเป็นข้อมูล
3: ครับ
0: ต้องการ
3: ครับกลุ่มนี้ก็จะใช้เซ็นเซอร์ในส่วนของอินฟราเรดนะครับที่เป็นวัดระยะทางอินฟราเรดแต่กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ก็จะใช้เป็นส่วนของรีเฟกนะครับสะท้อนของอินฟราเรดนะครับแตกต่างกันตรงนี้นะครับต่อเลยครับ
5: ส่วนเรื่องการออกแบบนะคะก็จะใช้กล่องแทนสนามฟุตบอลค่ะแล้วก็จะมีทางเข้าทั้ง3ทางค่ะส่วนข้างทางเข้าก็จะมีเซ็นเซอร์ไว้คอยตรวจสอบค่ะแล้วก็จะมีบอร์ดแจ้งผล1จออยู่ข้างในสนามค่ะ
1: ส่วนความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องวางบอร์ดให้ถูกต้องเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่จำกัดค่ะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเราต้องตรวจสอบบอร์ดว่ามีแสดงถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าตรวจสอบเซ็นเซอร์ตัดผ่านว่ามีความถูกต้องหรือไม่ค่ะ
3: คร
1: ับ
4: สำหรับสรุปผลรวมทั้งหมดนะครับก็คือว่าการทำงานของโปรแกรมและตัวบอร์ดครับทำงานได้เรียบร้อยและถูกต้องครับและโดยการทำงานครับก็เริ่มจากการที่ผู้รับครับจะรับค่าจากตัวส่งทั้ง3อันผู้ส่งจะทำการส่งตัวค่าจากทั้ง3ประตูและมารวมกันที่จุดศูนย์กลางนั่นคือผู้รับตัวกลางนั่นเองครับ
3: ครับก็สำหรับแนวการตอบคำถามและก็การให้คำอธิบายของเพื่อนนะครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนเลยนะครับสำหรับการที่เราได้ประดิษฐ์โครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็จากการที่เราได้นำความรู้ต่างๆมาเพื่อรวบรวมทำเป็นชิ้นงานตัวนี้ได้เรียกได้ว่านักเรียนสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดทำเป็นโครงงานหรือกิจกรรมที่เราอยากจะใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคตได้อย่างเรียกได้ว่าง่ายแล้วนะครับตอนนี้เพราะเราได้เรียนและก็ศึกษากันไปค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนำเอาความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้ได้เกิดประโยชน์นะครับขอบคุณนักเรียนมากครับที่ได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับนักเรียนทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับ
6: จากแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง3แผนที่ผ่านมานะคะเราก็จะพบว่านักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยใช้คิดไบต์ในการเขียนโปรแกรมแล้วก็สร้างชิ้นงานในรูปแบบที่หลากหลายนะคะถึงแผนการจัด

การเรียนรู้แผนที่4นี้นะคะเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำโครงงานเพื่อที่เขาจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากแผนที่ผ่านๆมาเนี่ยในการสร้างชิ้นงานของตัวเองนะคะและก่อนเริ่มในแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่4นี้นะคะก็อยากให้คุณครูเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้อภิปรายแล้วก็สรุปความรู้ที่เขาได้จากการทำกิจกรรมทั้งหมดจากทั้ง3แผนนะคะว่าเขามีความรู้เรื่องของการออกแบบโปรแกรมเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็มีทักษะเกี่ยวกับคิดไบรท์อย่างไรบ้างนะคะในการทำโครงงานนะคะคุณครูอาจจะเปิดกว้างให้กับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกหัวข้อโครงงานของเขาเองนะคะโดยอาจจะประยุกต์จากชิ้นงานเดิมที่เคยทำมาในแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าอาจจะทำเป็นชิ้นงานใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าจะขอให้คุณครูเนี่ยคอยดูแลให้คำแนะนำหรือว่าต้องการที่จะเลือกหัวข้อโครงงานของตัวเองนะคะหรือนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเลือกใช้แผนหรือว่าตัวอย่างของกิจกรรมตามตัวอย่างที่เรามีให้ก็ได้ถึงแม้ว่าหัวข้อโครงงานจะเป็นหัวข้อเดียวกันแต่ว่านักเรียนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะออกแบบชิ้นงานหรือว่าโครงงานเนี่ยแตกต่างกันออกไปได้ถ้าเราเห็นในคลิปนะคะเราก็จะเห็นว่านักเรียนเนี่ยเลือกใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันไปถ้าคุณครูสังเกตเห็นนะคะจะเห็นว่าจากแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1 2และ3นะคะเราจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ออกแบบการเขียนโปรแกรมก่อนที่จะลงมือเขียนโปรแกรมจริงซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเขียนเป็นผังงานหรือว่าอาจจะเขียนเป็นข้อความก็ได้นะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเน้นให้กับนักเรียนในการที่เขาจะได้ฝึกเรื่องของการวางแผนในการแก้ปัญหาก่อนที่เขาจะลงมือทำงานจริงๆนอกจากนี้นะคะเมื่อเขาทำชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากคุณครูนะคะว่าให้นักเรียนได้อภิปรายแล้วก็นำเสนอแนวคิดกันเพื่อฝึกทักษะในการสื่อสารแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะสำหรับตัวอย่างที่คุณครูได้เห็นนะคะจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้คิดไบรท์นี้เท่านั้นนะคะส่วนภาพรวมแล้วก็รายละเอียดในการจัดกิจกรรมสามารถศึกษาได้จากเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็สไลด์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในหน่วยคิดไบรท์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองประดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิวชายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่

0: ทางแม่น้ําสะพานข้ามแม่น้ําแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สําคัญในเส้นทางการรถไฟสายนี้นะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอ้ตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHellfire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอ้ตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอ้ตัวค้อนสิวที่มันตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปบปราบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาข้อจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยจึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ
1: เดี๋ยวสถานีถัดไปนะฮะเป็นสถานีหนองประดุกครับซึ่งเป็น

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทำมานะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ค่ะว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่มั้ยฮะ
1: ยายถูกขังนะ
0: มีอยู่อ่ะฮะ
1: บ้านเค้าอยู่ตรงเนี้ยคุณข้ามไป
0: เดินไม่ได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิชศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิชได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิชเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไขเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองต้องมาหายายบัวไขเลย
1: ใช่
0: ยายบัวไขเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงโน้นที่สถานีนู่น
0: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
1: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกมาให้วันให้วัน5ตังค์
0: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้ในบ้างไหมครับ
1: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกตั้งไหนเขาจดเอาไว
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายได้ไหม
1: เขามาเขาญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปีมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายต่างเลยนะ
2: ในบันทึกคุณตานิชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
0: นี่เป็นระเบิดจริงโอ้
1: เนี่ยตัดไหนสงคราม
0: ฮะ
1: ระเบิด
0: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
1: คนไทยก็โวยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไป
0: เขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
1: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแปลว่าบ้านใครบ้านมัน
0: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
1: แยกกันออก
0: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
1: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละทำช่วยเขาอะ
0: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
1: เออมี
0: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
1: ้สารนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
0: พี่ได้พาไปดูที่สารหน่อยได้ไหม
1: นี่ก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
0: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
1: เนี่ย
0: โห
1: ผูกมาแล้ว
0: เก่าแก่
1: อันนี้ก็ของเขาเนี่ย
0: อะไร
1: ดูพ่อสอเนี่ยพ่อสอเขา
0: 1938นี่มาฮะอันนี้คือหินสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: เขามาสร้างอะไรเขาไม่รู้นะ ต้าเขาก็เขาเก็บออกมา
0: เนี่ยลองพาไปดูกับผมหน่อยได้ไหมสถานีเก่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ่ะแนะนำเลยตรงนี้คือที่คุณยายบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณยาย
1: เนี่ยสถานีเก่าอยู่แถวนี
0: ้เนี่ยเหร
1: อ
0: แดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้น
1: เ
0: ออคุณแม่ผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
1: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
0: คุณแม่คิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณแม่อยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
1: ไม่อยากให้
0: ม
1: ีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารเนี่ยไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
0: บันทึกของคุณตานิดนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ซึ่งเราจะมาตามหากันตามเส้นทางรถไฟสายนี้

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญพองศรีเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่พองนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองอ่ะท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราเราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันนึงอะนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนายทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเฉลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อพะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงพันนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี้ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพันนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พันนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอติบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพันนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พันนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพันนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นน่ะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้นายทหารฟังซิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องนี้ร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดน่ะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพี่กัดได้ใช่ไหมสัมพันธมิตรก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกนะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่แทเลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยคือว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะงั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับสะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
1: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับ

ราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่2คือทําไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะนะครับในการพูดทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการพูดมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่ไหมครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันอยู่เป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับงั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางทางนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเผื่อไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2สำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

มาอยู่กับพ่อแล้วก็ทําปลูกข้าวมากับพ่อเนี่ยเห็นว่าตรงนี้มันไม่ได้มีเงินเลยแล้วก็ไม่ได้รวยเลยผมก็เลยไปหาวิธีที่จะหาเงินเราก็ไปขายของตามตลาดนัดแต่ว่าขายไปเนี่ยกับการใช้จ่ายอย่างไม่พอประมาณแล้วก็ใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายขายของ3ปีเป็นหนี้ 300,000แล้วก็ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยต้องกลับมาอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เลยเริ่มศึกษาเรียนรู้เริ่มทำความเข้าใจกับเรื่องนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวเองนั่นแหละคือกล้าที่จะเปลี่ยนลงมาแล้วก็อยู่กับบริบทของพวกนี้แต่ศึกษาให้ถ่องแท้

0: เราก็ได้เห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยิ่งได้ดูยิ่งได้ฟังแล้วยิ่งแบบโหพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์นะยังทำงานหนักขนาดนี้แล้วพวกเราตัวเล็กๆขนาดนี้แหละจะท้อถอยอย่างนี้เหรอมันก็เลยเป็นแรงกำลังใจที่เราได้ทำเรื่องนี้เกิดขึ้นพอทำขึ้นมาแล้วมันก็มีพลังที่จะสานต่อที่จะไปช่วยคนอื่นถ้าคนอื่นไม่รอดถ้ามันเกิดภัยพิบัติหรือเกิดอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะกลับมาลุมที่พื้นที่ของเราคนนี้รอดคนนั้นรอดคนนั้นรอดก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบๆข้างได้อีก
1: คันนี้ป้าเป็นนี่เป็นสินป้ามาเฮ็ดโคกหนองน้าเนี่ยลูกป้าจะเอาของที่ในสวนเนี่ยค่ะไปขายได้มาป้าก็เก็บผสมลงนิดเมื่อเรื่องนี้สินมันหมดอัตโนมัติต้องเปิดใจเพราะว่าเฮาฮักเขาก็เฮ็ดได้อัตโนมัตินะลูกคือคันนี้เลยเปลี่ยนนิสัยป้าใหม่เลยป้าก็เลยมาอยู่ตรงนี้ที่ตอนนี้ป้าก็มีความสุขครอบครัวป้าก็มีความสุขทุกอย่างป้าก็อยากให้คนรอบข้างให้มีความสุขขึ้นอย่างป้าเปียก
2: ติดยาติดอะไรตั้งแต่อายุ16ก็ติดเรื่อยมาไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวตำรวจพอดีได้ยินข่าวเขามีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เลยตัดสินใจเลิกไปเข้าร่วมกับเขาทำให้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะผมกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทำให้ผมมีความสุขทำให้ครอบครัวผมมีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขยืนอยู่ในสังคมที่เชิดหน้าชูตาได้อย่างสวยงาม
0: เราทำงานเนี่ยไม่ได้หวังผลอะไรเราทำงานเพื่อการให้พอเราให้ไปเนี่ยสิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นเงินเข้ามาแต่มันได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งกำลังใจการที่ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลับมาโดยหูมันล้นหลามแล้วมันก็คือกำลังใจที่ทำให้เราได้ทำงานต่อมันเป็นพลังที่ส่งให้เราเนี่ยยิ่งทำงานได้มากขึ้นเรื่อยๆพลังเราไม่เคยหมดเลยโหเนี่ยนี่คือพลังที่เกิดขึ้นพระองค์ท่านได้พูดว่า our lot is our gain ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ความสุขที่ได้เนี่ยได้กับตัวเราเองได้กับความภาคภูมิใจที่เราทำแล้วครอบครัวก็ได้ความสุขที่เราทำเนี่ยกลับไปเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดพลังจากตัวเราสู่ครอบครัวของเรา

0: ิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดถือกันก็คือยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะ
1: ยิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
2: ิ่งให้ไปยิ่งได้มาย
3: ิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความสุขให้คนรอบข้างให้มีความสุขก็ยังปรับเปียกเด้อจ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ูลแอคชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสัทธัมมังสะสังขังอิเมหิสการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสกาเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมา

อาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์หลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิระสานะมามิข้าพ

0: จ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตมหังธรรมังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนัยโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนัยโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินัยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตมหังสังคังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัตถทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโต พระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะหีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันถามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยยะกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัททวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมะยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยง เวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปะเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จักความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมวันนี้ภาษาลาวของเรานะคะก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับเอกสารของราชการค่ะเผื่อคุณผู้ชมจำเป็นนะคะต้องเดินทางไปลาวต้องศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทางราชการไปก่อนนะคะมีคำสำคัญในหมวดนี้อยู่หลายคำค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์นอกจากจะทำให้เรารู้ความหมายของคำแล้วนะคะก็ยังทำให้เราเห็นสังคมลาวด้วยค่ะเพราะคำศัพท์ภาษาลาวนะคะเป็นคำที่เห็นภาพค่ะพอพูดแล้วก็เห็นภาพนึกเห็นภาพเลยนะคะคุณผู้ชมคะเราไปเริ่มกันดีกว่าไหมคะคำแรกนะคะคำว่าใบยังยืนใบยังยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบยั่งยืนหมายถึงใบรับรองนี้นะคะใช้รับรองหลายเรื่องมากเลยค่ะจะเป็นการรับรองเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือการนะคะใช้สิ่งของต่างๆนะคะว่าสิ่งของนี้สามารถใช้ได้และมีคุณภาพนะคะก็ใช้ใบรับรองหรือใบยั่งยืนได้เหมือนกันนะคะไปต่อค่ะใบเกิดใบเกิดหมายถึงสูติบัตรนะคะสูติบัตรหรือที่คนไทยเรียกสั้นๆว่าใบเกิดก็ใช้เหมือนกันค่ะไปต่อเลยนะคะใบย่องย่อใบย่องย่อเสียงอาจจะออกยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนที่พูดภาษากลางค่ะแต่ถ้าใครสามารถพูดภาษาไทยถิ่นเหนือหรือไทยถิ่นอีสานได้เสียงนะคะตัวนี้ก็จะออกชัดเจนค่ะใบย่องย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัตรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเอกสารอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นหลักฐานนะคะว่าคุณผู้ชมเดินทางเข้าเดินทางออกจากประเทศลาวได้อย่างไรบ้างคำนี้ค่ะพาสปอร์พาสปอร์หมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำนี้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณลาวออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาตัวเองพาสปอร์หมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรืออาจจะพูดสั้นๆว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงผู้เกี่ยวค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเห็นนะคะเอกสารภาษาลาวส่วนมากใช้คำว่าผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวก็หมายถึงคนที่เขาพูดถึงมาก่อนหน้านี้ค่ะเช่นถ้าคุณผู้ชมจะพูดถึงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะตั้งแต่เบื้องต้นของเอกสารนะคะจนมาเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายของเอกสารราชการคุณผู้ชมก็จะเห็นสำนวนนี้ค่ะผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่พูดมาก่อนหน้านี้เองนะคะไปต่อค่ะคำนี้ก็จำเป็นนะคะนายบ้านนายบ้านแปลว่าหรือหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะคุณผู้ชมนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะไปต่อนะคะการที่เราจะรู้จักนะคะเอกสารราชการของคนลาวแล้วนะคะเราก็ต้องพบคำนี้ค่ะเติมข้อมูลเติมข้อมูลหมายถึงเติมข้อมูลหรือการกรอกข้อมูลนั่นเองนะคะคำว่าเติมหมายถึงเพิ่มค่ะแต่เราก็จะไม่แปลว่าเพิ่มข้อมูลนะคะเพราะจะเข้าใจสับสนกันค่ะหมายถึงคุณกรอกข้อมูลยังไม่ครบแล้วต้องไปเติมอีกไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคำนี้เติมข้อมูลหมายถึงกรอกข้อมูลค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนกันอีกสักครั้งไหมคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเอกสารราชการในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะคำแรกค่ะใบยั่งยืนใบยั่งยืนหมายถึงใบรับรองค่ะใบเกิดใบเกิด
หมายถึงสุติบัติค่ะไปต่อนะคะไบยงย่อไบยงย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัติค่ะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะปัสปอปัสปอหมายถึงพาสปอร์ตค่ะไปต่อนะคะผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวหมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะไปต่อนะคะนายบ้านนายบ้านหมายถึงผู้ใหญ่บ้านค่ะสุดท้ายนะคะการกรอกข้อมูลเอกสารค่ะต้องใช้คำนี้ค่ะเติมข้อมูลเติมข้อมูลหมายถึงให้กรอกข้อมูลในเอกสารเหล่านี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของนะคะการกรอกเอกสารทางราชการไปแล้วนะคะเราก็จะนำคำศัพท์เหล่านั้นค่ะมาเรียนรู้ภาษาลาวนะคะการเรียนภาษาลาวก็ง่ายๆค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะอีกอย่างนึงค่ะภาษาลาวนะคะต้องปรากฏรูปพยัญชนะนะคะสระบวกกันเสมอค่ะต้องปรากฏรูปพยัญชนะบวกกับสระเสมอค่ะคำแรกนะคะไบยังยืนไบยังยืนคุณผู้ชมคะนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะสระไอไม้ม้วนค่ะนะคะสระไอไม้ม้วนนะคะเขียนจากหัวข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะบอแบ้คุณผู้ชมคะตัวนี้ภาษาลาวหมายถึงบอแบ้หรือบอใบ

0: ายในภาษาไทยนะคะแบ้หมายถึงแพะนั่นเองค่ะนะคะบ่อแบ้ค่ะนะคะส่วนคำว่ายั่งยืนคุณผู้ชมคะใช้ตัวยอหยาค่ะยอหยาเขียนอย่างไรคะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะยอหยาเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวค่ะเริ่มเลยนะคะเหมือนยอยักษ์ค่ะหางยาวเลยบรรทัดขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยงองัวงองัวงัวหมายถึงวัวค่ะคุณผู้ชมงองัวหมายถึงงองูนะคะไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะงองัวหางนะคะยาวเกินบรรทัดค่ะคุณผู้ชมสระค่ะสระอะนะคะใช้เหมือนไทยค่ะนะคะตัวอักษรนะคะสระอะนี้เรียกว่านะคะไม้กันค่ะคุณผู้ชมไม้กันนะคะไม้กันสระอะค่ะนะคะไม้กันหันขึ้นปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่ายังนะคะส่วนคำว่ายืนนะคะยืนก็เขียนเหมือนกันเลยค่ะคือนะคะใช้หยอหยาค่ะเหมือนกันกับคำว่ายังนะคะคุณผู้ชมหยอหยาค่ะไปเลยนะคะหางยาวนะคะเลยขึ้นบรรทัดค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ข้างบนด้วยค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนอย่าลืมนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะสระอือในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีนะคะแล้วก็จุดค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีแล้วก็จุดข้างในค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะใบยังยืนค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าใบเกิดใบเกิดเราได้คำว่าใบไปแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็มาเรียนรู้คำว่าเกิดดีกว่านะคะคำนี้ใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยค่ะแต่จะแตกต่างอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะพยัญชนะนะคะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่ภาษาลาวม้วนหัวด้านนอกนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านนอกค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะไก่ที่ไหนเอ่ยมี2หัวไก่ที่ลาวค่ะเพราะเป็นพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมคะสระเออค่ะสระเออในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะเริ่มต้นด้วยสระเอค่ะนะคะสระเอนะคะขีดขึ้นไปนะคะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะสะกดด้วยนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างระดับเดียวกับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้เกิดนะคะแต่จะไม่จบค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีสระอีค่ะจุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้คำว่าเกิดในภาษาลาวและภาษาไทยแตกต่างกันเพราะในภาษาลาวใช้สระอีเพราะออกเสียงเกิดเป็นเสียงยาวส่วนในภาษาไทยใช้สระอีค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะใบย่องยอใบย่องย่อนะคะคุณผู้ชมคะใบเราได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะย่องย่อย่องย่อนะคะหมายถึงชื่นชมนี่แหละค่ะใบนี้จึงหมายถึงเกียรติบัตรนะคะย่องย่อคุณผู้ชมคะยอยุ้งค่ะคุณผู้ชมคะหางสั้นนะคะรูปเหมือนยอยักษ์ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมแต่ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ้งเขียนเหมือนยอยักษ์เลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอนะคะเมื่อมีตัวสะกดจะเหลือแค่เพียงออโอค่ะเพราะฉะนั้นพยัญชนะตัวต่อไปออโอค่ะนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหางไม่เลยนะคะหางไม่เลยออกไปด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยง่องั่วง่องั่วคุณผู้ชมคะหางยาวนะคะม้วนจากหัวค่ะด้านบนค่ะหางยาวง่องั่วค่ะลากลงไปเลยบรรทัดนะคะปิดท้ายด้วยนะคะวรรณยุกต์รูปโทค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้น่าสนใจค่ะเพราะเป็นประเด็นที่แตกต่างจากภาษาไทยนะคะสระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอไม่มีตัวสะกดนะคะสระอเมื่อไม่สะกดจะเหลือเพียงแค่รูปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะย่อเริ่มต้นเลยนะคะย่อยุ่งนี่คือสระอค่ะเป็นตัวกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในค่ะอันนี้คือสระอแบบไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปัสสปอปัสสปอป ัดสปอนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะในพยางค์แรกนะคะพัดนะคะปอป๋าค่ะนะคะปอป๋าค่ะหางยาวนะคะใส่ด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะนะคะใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือไม่กันค่ะในภาษาลาวนะคะไม่กันค่ะนะคะอ่านว่าปัดนะคะคุณผู้ชมสปอนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งค่ะสระอะนะคะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปคงได้แล้วใช่ไหมคะสระอค่ะสระอไม่มีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะยาวขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็บวกด้วยสระอค่ะก็จะได้คำว่าปัสปอค่ะไปต่อนะคะผูเกียวข้องผูเกียวข้องคุณผู้ชมคะผอผึ้งนะคะหรือนะคะหรือนะคะในภาษาไทยคือผอผึ้งนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมม้วนหัวเข้าด้านในนะคะผึ้งอยู่ในหัวด้านในค่ะคุณผู้ชมม้วนเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก่อนจะจบไปด้านบนม้วนอีกรอบนึงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือผอผึ้งในภาษาลาวใส่สระอูค่ะไม่ต่างกันนะคะสระอูนะคะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะส่วนคำว่าเกี่ยวคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะสระเอียค่ะหากใครนะคะชมรายการเรามาหลายตอนแล้วนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดจะแปลงร่างนะคะหรือเปลี่ยนเป็นยอเฟืองค่ะคุณผู้ชมคะยอเฟืองเขียนแบบไหนคะดูนะคะยอเฟืองคือตัวนี้ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างหัวของยอเฟืองยาวนะคะคุณผู้ชมอยู่ใต้ระดับบรรทัดค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นสระเอียแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเกียวเราก็ใส่กอไก่ค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดเลยค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะนี่คือวอวีนะคะใส่รูปวรรณยุกต์ที่ตรงไหนคะที่ตรงนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะใส่ตรงกอไก่วรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำว่าข้องเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นนะคะขอไข่ค่ะนะคะหัวใหญ่สักหน่อยนะคะเริ่มเลยค่ะอโอค่ะนะคะงอง้วค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้คำว่าผูเกียวข้องค่ะไปต่อนะคะนายบ้านนายบ้านคำนี้นะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะนอนุกนะคะนอนุกหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะจำสระอาได้หรือยังคะม้วนหัวสระอาค่ะนะคะโยยุ่งค่ะนะคะหางสั้นนะคะแล้วก็คำว่าบ้านเขียนเหมือนไทยค่ะบ่อแบ้ค่ะนะคะสระอาค่ะโนนุกค่ะจำได้แล้วนะคะใส่รูปไม้ถูค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะตืมข้อมูลตืมข้อมูลสระอือคุณผู้ชมพบไปแล้วนะคะต่อตาค่ะสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะใส่รูปสระอือข้างบนค่ะส่วนสระอคุณผู้ชมก็เรียนไปแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ใส่รูปนี้เลยค่ะขอไข่สระอนะคะใส่ไม่ถูกค่ะส่วนคำว่ามูนอย่ากันนะคะมอแมวหัวอยู่ด้านหน้านะคะอยู่ด้านล่างค่ะส่วนนอนุกหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาข้างล่างใส่สระอูค่ะคุณผู้ชมเป็นตืมข้อมูล
1: สบายดี
2: สบายดี
1: มาอัดเอกสารบ
2: ่แม่นแล้ว
1: อัดเอกสารอย่างแด
2: ข้อยอยากอัดเอกสารใบยั่งยืนจากห้องหมอและใบเกิดของลูก
1: เจ้าเอายางละจักแผ่น
2: ใบยั่งยืนจากห้องหมอ3ใบแล้วค่อยใส่ใบเกิด3ใบ
1: ได้ได้ถ่าจักหน่อยเด้ออ
2: ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าค่อยขอตืมอีกแดลืมใบยองยออีกตัวนึง
1: น้องๆในเอกสารตัวนี้มีใบสมัครเฮ็ดเวียกที่ยังบ่ตืมข้อมูล
2: โอ้ยขอบใจหลายๆค่อยเฝ้าแท้เลยลืมตืมเอาคืนมาก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญเจ้าตื่มข้อมูลตามสบาย
2: ขอยืมปีกเจ้าแดเด้อ
1: นี่เดเอกสารอัดแล้ว

0: คิดไล่เบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร
1: ่ทั้งหมด 2,500 กีบ
0: นี่เงินนับเบิ่งครบบ่
1: เจ้าครบแล้ว
0: ค่อยขอถามแน่ได้บ
1: ่ได้แม่นหยังละว่ามาโลด
0: ค่อยเฮ็ดปัสสปอร์ตเฮียค่อยต้องเฮ็ดแนวใด
1: ทำอิดเฮาก็ต้องไปแจ้งตำรวจก่อนเพื่อให้ลงบันทึกไว
0: ้ค่อยต้องเอาหยังไปนำแดบ่
1: เจ้าต้องซอกคนหับห้อง
0: ค่อยสิสามารถให้ไผไปหับห้องให้ค่อยได้แด
1: ผู้เกี่ยวข้องกับโตเจ้าและที่น่าเชื่อถือเป็นต้นก็แมนนายบ้าน
0: ค่อยเข้าใจแล้วขอบใจเจ้าหลาย
1: ๆบ่เป็นหยัง
0: คันสั้นค่อยไปก่อนเด้อสิได้ไปเฮ็ดหลายแนวอยู
1: ่เออโชคดีเด้อ
0: เจ้าโชคดีเช่นเดียวกัน
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นฟังทันกันหรือเปล่าคะคุณผู้ชมบางคนอาจจะฟังทันแต่อาจจะไม่รู้ความหมายส่วนบางคนอาจจะพอรู้ความหมายบ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ช่วงนี้นะคะเราจะเป็นการทบทวนประโยคที่อยู่ในบทสนทนาค่ะเราจะเอาประโยคนั้นนะคะมาขยายโดยละเอียดค่ะโดยการนะคะรู้ว่าประโยคนั้นหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรและถ้ามีคำศัพท์ที่ใช้ต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวเราก็จะสอนไปพร้อมกันในคราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะมาอัดเอกสารบอมาอัดเอกสารบอหมายถึงมาถ่ายเอกสารไหมนะคะหมายถึงมาถ่ายเอกสารใช่ไหมก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำว่านะคะอัดนะคะคุณผู้ชมคำที่สองหมายถึงนะคะถ่ายค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ต้องใช้คู่กับอัดเอกสารนะคะถึงจะแปลว่าถ่ายเอกสารค่ะส่วนคำลงท้ายที่เป็นความหมายนะคะบอบอแปลว่าไหมนะคะแปลว่าไหมค่ะมาอัดเอกสารบอมาถ่ายเอกสารไหมค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อขอยืมปิ๊กเจ้าเด้อหมายถึงขอยืมปากกาคุณหน่อยนะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่าปิ๊กนะคะคำว่าบิ๊กหรือปิ๊กนี่เองนะคะในภาษาลาวออกเสียงได้สองค่ะจะเป็นปิ๊กก็ได้จะเป็นบิ๊กก็ได้นะคะคุณผู้ชมคำนี้หมายถึงปากกาค่ะเอ๊ะมายังไงคะถึงได้เป็นปิ๊กหรือเป็นบิ๊กได้คะเพราะมีปากกานะคะยี่ห้อหนึ่งค่ะนำไปขายในลาวเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมและปากกายี่ห้อนั้นนะคะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าบิ๊กค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาคนลาวก็เรียกปากกาว่าบิ๊กตามยี่ห้อของปากกาที่เอาไปขายครั้งแรกในเมืองลาวนั่นแหละค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะแดเด้อแดเด้อเป็นคำที่น่ารักนะคะคุณผู้ชมแปลว่าหน่อยนะค่ะแต่เวลาคุณผู้ชมใช้นะคะจะต้องลากเสียงยาวในคำลงท้ายนะคะเพราะเป็นการขอร้องค่ะประโยคนี้นะคะขอยืมบิ๊กเจ้าแดเด้อเป็นการขอร้องหมายถึงขอยืมปากกาของคุณหน่อยนะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะไปต่อนะคะประโยคนี้ก็ยังคงเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมค่ะคิดไล่เบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่คิดไล่เบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หมายถึงคิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคสนทนานะคะเราก็จะเอามาขยายกันค่ะเป็นประโยคนะคะในประโยคนี้คำแรกนะคะคิดไรคิดไรหมายถึงคิดตังนั่นเองค่ะนะคะคำว่าเบิงนะคะเบิงหมายถึงนะคะดูค่ะเบิงดูหมายถึงหน่อยค่ะคุณผู้ชมเบิงดูรวมกันหมายถึงหน่อยค่ะทั้งหมดนะคะทั้งหมดค่ะนะคะหมายถึงทั้งหมดค่ะเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่ค่ะเป็นคำถามหมายถึงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะเรียนรู้คำศัพท์และนะคะเอามาบวกนะคะกับประโยคที่คุณผู้ชมพอจะเข้าใจบ้างและเรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมก็จะได้นะคะความหมายของประโยคนี้เพิ่มเติมค่ะคิดไล่เบิ่งดูทั้งหมด

0: ค่อยขอถามแดได้บ่นะคะค่อยขอถามแนได้บ่หมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาจะออกอรรถรสเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารู้จักวัฒนธรรมการใช้ภาษาถ้าหรือคาดเดาความหมายได้จากบริบทรอบข้างนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เรียนไปแล้วมาทบทวนกันหน่อยดีไหมคะ
1: และรถในประเทศทุกคันจะขับด้วยพวงมาลัยที่อยู่ด้านซ้ายตามเส้นทางต่างๆจะมีการจำกัดความเร็วเช่นหากวิ่งในที่ชุมชนเมืองหรือในหมู่บ้านจะจำกัดความเร็วเพียง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นรถที่ขับระหว่างแขวงกับแขวงเมืองกับถนนที่ออกนอกตัวเมืองบางเส้นทางอาจจะไม่มีเส้นจราจรและอาจจะไม่มีไฟส่องสว่างดังนั้นควรขับรถด้วยความเร็วไม่สูงมากนักจึงควรรู้จักเส้นทางและแผนที่การเดินทางว่าผ่านหมู่บ้านหรือย่านชุมชนตรงไหนบ้างจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในลาวปลอดภัย

0: ประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู
1: ่พม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
2: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
2: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
2: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
2: อ่
1: าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
2: นึกภาพตามนะฮะอ
1: ย่างเช่นในอ่าวไทยเนี่ยก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
2: ครับปริมาณแก๊สในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
1: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในมหาประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
2: ไกลกว่าเราอีกนะ
1: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงเนี้ยเรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
2: ับ ต้องผ่านทางนี
1: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลำบอกช่องแคบสุนดะช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
2: แต่ขยายความนิดนึงทวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
1: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยอุตสาหกรรมทวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล
2: ้
1: ว
2: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
1: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2: AEC เนี่ยนะครับ
1: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมทวายนะครับฝ่ายพม่าก็บอกว่าอุตสาหกรรมทวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายเขาบอกว่าเอออุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นคร
2: ับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชร
3: วันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญ

0: ของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัว
0: โอ้โห
1: เพราะว่ามาเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำโขง
0: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำโขง
1: แม่น้ำโขงครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่นี่ก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
0: แม่น้ำโขงหรือว่า
1: ครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะคร
0: ับ
1: ใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของสารวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าสารวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าสามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
0: ที่เป็นแก่ง
1: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
0: คราวนี้ไม
1: ่ประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
0: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
1: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่ออยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่า
2: แต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงาม
3: นะในวันนี้เป็นอีกโอกาสนึงที่สำคัญที่ดิฉันได้รับเกียรติเช่นเคยนะคะจากท่านเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเอกอัครทูตจากหลงที่จะมาพูดคุยกับเราต่อในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจและ connectivity หรือการเชื่อมโยงนั่นเองว่า2 อย่างนี้มันจะมีความเกื้อกูลกันได้อย่างไรบ้างเราไปพบกับท่านทูตกันเลยค่ะ
4: ไปรุมตอมจีบนะครับภาคประชาชนไทยก็เช่นกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าภาคประชาชนไทยเนี่ยยังได้เปรียบภาคประชาชนชาติอื่นนะเพราะว่าภาคประชาชนไทยเนี่ยมีอย่างที่หนึ่งคือพื้นฐานความชื่นชมไทยอยู่แล้วจากคนนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วพื้นฐานของความชื่นชมด้วยกันต่อกันแล้วเนี่ยเรายังมีตัวช่วยให้กับภาคเอกชนไทยเช่นสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งตั้งอยู่ที่เมียนมาเนี่ยสมาคมนี้ก็เป็นสมาคมที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้คำแนะนำภาคเอกชนไทยที่อยากจะช่วยตัวที่สองเราก็มีศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยศูนย์ข้อมูลธุรกิจเมียนมาซึ่งอยู่ที่สถานเอกอัครทูตซึ่งเราก็เรียกกันว่า BIC เนี่ยนะครับก็เรามีเจ้าที่คอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจเนี่ยส่งขึ้นเว็บไซต์ใครสนใจเขาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูได้หรือเวลาเขา
3: ถือเป็นบทบาทของสถานทูตนะที่พยายามผลักดัน
4: แล้วเราก็เอา
3: เนี่ยฮะเรา
4: ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ถ้าเป็นภาษาเมียนมาเราก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
3: ฉะนั้นภาษาไม่ใช่อุปสรรคเลย
4: ไม่ใช่แล้วก็มีล่ามฮะมีล่ามมีคนที่รู้ภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเมียนมาก็เรียนภาษาไทยมีโรงเรียนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างประเทศแล้วก็สอนภาษาไทยก็เมียนมาเนี่ยเขาก็เอาพันธุ์ที่เราขายเขาเนี่ยเขาไปปลูกก็เขาไปเรสขึ้นมาไปเพาะพันธุ์ขึ้นมาแล้วก็ส่งกลับมาหลายๆอย่างที่เราไปบอกเขาให้เขาช่วยสร้างช่วยปลูกช่วยทำขึ้นมาอย่างปาล์มน้ำมันบางทีเนี่ยขณะนี้เราก็รอกันว่าถ้าช่องทางผ่านได้ดีเนี่ยก็จะหาอย่างจริงจังคือไม่ใช่ว่าเต้นฟุตเวิร์กอยู่ข้างนอกแล้วบอกรอเวลาพร้อมอะแล้วเวลาพร้อมมันจะไม่เคยมาหรอกเพราะว่าเมื่อเมียนมาพร้อมเนี่ยคนอื่นเขาเข้าไปหมดแล้ว

0: ก็บอกภาคเอกชนไทยทุกคนบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะมีตัวแทนอยู่ที่นั่นคอยติดตามคนชอบบอกว่าเข้าไปพม่าเลยตอนนี้ต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากบอกว่าต้องค่อยเข้าไปอย่างระมัดระวังต้องเตรียมความพร้อมต้องไม่ใช่ไปตัวเปล่ามันต้องมีข้อมูลมีเกาะคุ้มภัยมีอะไรต่างๆนั่นคือการศึกษาข้อมูลอย่างดีมันจะมีความวุ่นวายมากในการเข้าไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็มีระเบียบนู้นระเบียบนี้ซึ่งล้าสมัยอะไรเงี้ยเขาพยายามทำอยู่เมียนมาพยายามปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ขึ้นมาแต่ภาคประชาชนไทยหรือคนต่างชาติต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นคือการที่เข้าไปแล้วโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ไม่เอาเลิกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูว่าผมถึงบอกว่าการเข้าไปแล้วไปพูดคุยก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนที่เข้าไปลงทุนมาแล้วถนนเนี่ยก็เป็นถนนซึ่งสร้างกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินที่ไปปรับปรุงแต่ขณะนี้เนี่ยมีคนเข้าไปลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่ถนนหนทางในเมียนมาเองเนี่ยก็น่าจะรับการพัฒนาดีขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็พาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปสำรวจเส้นทางเรานั่งรถออกจากมาเลย7โมงเช้าจะไปถึงเมืองใหญ่ก่อนจะข้ามชายแดนไปอินเดียเนี่ยจากมาเลย์ไปถึงเมืองที่เรียกว่าคาเลเนี่ย13ชั่วโมงแต่ว่าถนนมันไม่ดีมากแต่ว่าเป็นถนนสายหลักซึ่งได้ถ้าพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมากเพราะจะเป็นเส้นทางคือถ้าพม่าที่พูดถึงว่ามีศักยภาพมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยแต่มันไม่มีทางออกไปไหนเนี่ยศักยภาพก็อยู่แค่นั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: คือเราจะมาทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ขยับไปไหนไม่ออกอ่ะเพราะว่าจะเอาวัตถุดิบเข้าจะเอาวัตถุดิบออกจะเอาของมาขายจะเอาของออกไปขายเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยถ้า
1: ค
0: อนเนคทิวที่มอลแมงรัฐมอลแมงเนี่ยคือที่ปูนซีเมนต์ไทยไปลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์ผ่านรัฐขยินซึ่งเป็นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยทะลุออกมาที่เมียวดีข้ามสะพานมาที่แม่สอดจังหวัดตากทะลุมาพิษณุโลกออกไปขอนแก่นที่ทั้งนั้น

0: นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตจากบุญหลงนะคะที่กรุณามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้มุมมองสำหรับทั้งภาคเอกชนไทยแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่จะมองเมียนมาอย่างไรมองเพื่อพัฒนาไปด้วยกันทั้งลุ่มแม่น้ำโขงของเราทั้ง5ประเทศนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านทูตอีกครั้งนึงนะคะที่มาร่วมสวัสดีค่ะ
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดี
2: 6-200

0: ไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะทอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนทอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะ
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะ
1: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
5: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเน่สอบเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วย
0: และฉันไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
5: งั้นก็เซอร์ลามัสปากีประเทศบรูไน
0: เอาเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมครับ
5: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการนายก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสน
4: ใจโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
0: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
5: โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิด
3: ตื่นตื่นฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมมา
4: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
3: โอ้เฮ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
4: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไป
5: ดูนายมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
0: เอ้าทำไมอะครับ
5: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
0: อย่างนี้นี่เองอะนะ
2: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้ก
5: ็ทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
0: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่า

0: ีค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
1: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: 曼谷
1: 一座岛ที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
0: 一切都充满着意义以及故事
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: ไทยเชียว้าว looks so อร่อยมากมากวิมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
4: เลย
3: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขา
5: หนังเทนปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคลาโควี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
7: How you feel and the flavor?

0: ไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกิ้ง
0: ดีจังเลยอะครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันไปเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซลามัตปากีประเทศบรูไน
0: เอาเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้า
1: บรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
1: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไน
0: รีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวันโอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16และเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนี

0: 60บวก1อาเซียน
1: ใครบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
2: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
0: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
2: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
1: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
2: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
0: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนนะ
1: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: ต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
0: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับ
2: เล่นทริกกี้นี่นะ
0: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
3: จ๊าก ฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
2: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทริกกี้
4: 旅游城市之一，有许多值得参观的景点，例如大皇宫、玉佛寺这样精美的寺庙，热闹非凡的夜市，米其林级的街头美食。可是想在宁静小巷中时髦的秘密咖啡馆，曼谷是一座将过去与现在美丽融合的城市，它是全世界游客渴望一再重访的目的地。今天我将带大家一起踏上旅程，去探索为什么自驾独一无二的出行魅力。这就是三轮车上的泰式特色，永远不会过时。对于不喜欢湿热天气和街头喧闹生活的人来说，购物中心就是那些追寻
5: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัท

0: 泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗。
1: เขามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
3: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก
5: พบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
6: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดี bún bún ขนมจีน mì mì ก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกี้คือเหลวเหลวป่อเปี๊ยะแนมแนมอ่ะต้นหอมกู่หั่งกู่หั่งหัวหอมต่อยต่อยกระเทียมกึ่งกึ่งขิงหนมหนมเห็ดกาจัวกาจัวคือมะเขือเทศต่อมากาตีมกาอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฝอกาเฝอกาเฝอบ่อเฝอบ่อเฝอกากาคือไก่บ่อคือวัวเฝอกาคือเฝอไก่ส่วนเฝอบ่อคือต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวคือขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบวแบงแบวคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตต่อมาเจ้าต้มเจ้าโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนหั่งกวนหั่งก็คือพันหอมอกลวกอกลวกคือหอยลวกเหลวเหลวซุกี้นะฮะอ่ะเป็นหมอนอันในภาษาเวียดนามนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะเอ็งหมวนอันสี่เอ็งหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากะโตนามมากเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนูท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตนเสียเสียซ่อมดัวดัวตะเกียบบาทบาทถ้วยเดียเดียจานก๊กก๊กลีลีแปลว่าแก้วจาหวานคืองอดงอดจัวจัวคือเปรี้ยวต่อมาหมั่นหมั่นคือเค็มไก่ไก่คือเผ็ดดังดังขมหยาด
7: สี่เอ็มหมวนอันเลว hoặc phở cũng được ạ
8: rồi chị cũng muốn ăn cái đó tí nữa chị sẽ đưa em đi ăn ở quán ăn ngon nhé
7: vâng có đi luôn không ạ em đói lắm rồi
8: đi đi
5: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกันค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้ว

0: แล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินแต่แหนมเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
1: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทยเราเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่ทอดนะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝออ
0: ันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
1: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
0: ๆ
1: เป็นแผ่นกรอบ
0: ๆชอบทานค่ะ
1: นะครับก็จะมีพวกนี้ฮะที่หลักๆที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็ค่อนข้างจะขึ้นชื่อของเวียดนาม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
2: ครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
1: 4ประโยคไปทำไมล่ะครับ
2: 왜식당에가요왜ใช้왜นะคะ왜식당에가요왜คือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
1: โอ้왜식당에가요
2: ใช่ค่ะ왜밥을먹어요ทำไมกินข้าวเหมือนกันนะคะ왜왜คงบูเหยอทำไมดีเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
1: และอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
2: สวนสาธารณะคือคงวันค่ะไปสวนสาธารณะคงวันเน่ค่ะไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนาโร่ค่ะ
1: ถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
2: ทะเลคือปาตา
3: โอ้안녕하세요
4: 어안녕하세요
3: 어디에가요
4: 백화점에가요
3: 백화점에왜가요
4: 친구를만나러가요민씨는어디에가요
3: 저는바다에
2: 식당에가요식당에가요왜식당에가요왜식당에가요왜식당에가요왜식당에가요서점에가요서점에가요서점에가요학교에가요먹으러가요밥먹으러가요밥먹으러가요밥먹으러가요책사러가요책사러가요책사러가요쉬러가요영화보러가요영화보러가요영화보러가요영화보러가요친구만나러가요친구만나러
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: การ University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองอาเซล
0: นี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องตัวมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นตนอีอิสโย
0: ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่ามีรถไหม
1: ชาก็อิสโยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคานะคะชาก็อิสโยก็ตุนมีรถไหมแล้วเนอิสโยถ้าไม่มีอันนี้ออฟโยที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
0: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
1: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสโยใช่ไหมคะแล้วก็สูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะมีค่ะที่นี่คือว่าโยกิ
0: โยกิ
1: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหน
2: มูรีอิสโยเนอิสโย

0: 돈이 있어요? 집이 있어요? 집이 있어요? 집이 있어요? 집이 있어요? 학생이 어디에 있어요? 에 있어요. 거기에 있어요. 거기에 있어요. 거기에 있어요.
1: 能源, when you go.
2: เดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
3: ้สุขกายสบายใจ
2: เหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้ก็คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาล
3: ความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
2: นี่เดินทางจากฟุตบาทเข้าไป
3: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อม
2: เข้มแข็งมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
3: ก็อย่างที่คุณฮิโรว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพ้อฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัย
2: เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนั้นเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่ดีดีแล้วก็สะอาดนะครับ
3: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นแหละคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่า
2: ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเดียวเนาะโอเคอืม

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณยิโรจะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชื
1: ่อระหว่างนั้นมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะ45นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะครับผมลองกินดูดีกว่าน
0: ั่งจักรยานสามล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็
1: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะฮะเห็นมั้ยฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆโต๊ะเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่ม

0: นะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่นะฮะ
1: ซินเจ้า
0: ต้องกล้านะฮะเอาได้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่นี่คุณได้สบายๆแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะทุ่นซื้อมอเตอร์ไซค์ข้างใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบขนาดนั้นนะครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะเนี่ยแกยุ
2: ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสNo.

0: ท่านได้รับชมรับฟังกันเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่แปลกใหม่น่าสนใจแล้วก็คนไทยไม่รู้จักมากเท่าไหร่เท่าที่ควรนะคร
1: ับก็ในส่วนของอาทิตย์นี้เราดำเนินรายการตรงกับวันวาเลนไทน
0: ์ใช
1: ่เห็นได้จากอิมพาล่า2ตัวเป็นคู
0: ่มาเป็นคู่นั่นเองนะครับพี่ปุ้ยครับในแอฟริกาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมวาเลนไทน์ที่แตกต่างจากเราหรือจากประเทศอื่นยังไงบ้างหรือเปล่า
1: อ๋อค่ะโดยที่อาทิตย
0: ์ในความหมายของคนแซมเบียหรือแอฟริกาโดยรวมด้วยซ้ำๆจะเป็นสีที่เป็นมงคลหรือเปล่า
1: อินเทรนด์เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นไปได้นะคะ
0: ก็เป็นไปได้ก็น่าสนใจว่าเราให้ดอกกุหลาบสีดำแก่คน
1: จะรอดไหมจริงๆก็มีประเทศอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับความจริงที่ประเทศกาน่าเนี่ยนะครับก็โดยทั่วไปก็จะมีลักษณะการเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ไม่ต่างกับประเทศอื่นเลยก็จะมีการให้ดอกไม้ให้แต่ว่าเราแฟนเราไม่ได้เชิญเราไปเดทเนี่ยแปลว่าจบละไม่ใช่ละ
1: ไม่ใช่แล้ววันนี้
0: เป็นแค่การสื่อสารนะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนแฟนมาเชิญไปเดทคุณผู้หญิงคนไหนที่แฟนมาเชิญไปเดทด้วยเนี่ยแปลว่าโอเคคนนี้ที่หนึ่งในใจของผู้ชายคนนั้นแน่นอน
1: แน่นอน
0: แปลว่าอะไรครับพี่ปุ้ยแปลว่าวันนี้นอกจากจะมีคู่รักที่อาจจะความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับพี่ปุ้ยเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยอาจจะนำมาปรับใช้กับในบ้านเรา ของโลก เราเนี่ย เขาเฉลิมฉลองวันอะไรกันยังไงนะครับในแอฟริกาก็จริงไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะก็น่าสนใจมากก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากอู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซูดานมานำเสนอให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันนะครับ
1: จริงๆเพราะซูดานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจมากในทวีปแอฟริกาประเทศหนึ่งคนไทยจะไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือว่าไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นักเราก็จะมีชื่อประเทศอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจชื่อประเทศซูดานเองจริงๆมาจากภาษาอาหรับค่ะเป็นคำแปลคือ
0: ซูดานก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเพราะว่าประชากรของซูดานอย่างที่พวกเราก็น่าจะทราบกันดีน่าจะพอเดาได้ว่าก็เป็นคนที่เป็นผิวสีวีปแอฟริกาที่คาทูมนั่นเองในซูดานนะครับก็เลยทำให้เนี่ยซูดานก็เลยคาทูมก็เลยเหมือนกับเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมระหว่างแม่น้ำสองสายมารวมกันแล้วก็ไหลขึ้นไปที่อียิปต์นั่นเองนะครับ
1: เพราะว่าเรามองในแผนที่ค่ะว่าเราพูดว่าแม่น้ำไหลเราจะชอบนึกในใจว่ามันคือไหลลง
0: ใช่ไหลลงแต่ในที่มีวันชาติตรงกับวันขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าได้เริ่มศักราชใหม่ๆเป็นพร้อมกับอะไรใหม่ๆของประเทศซูดานไปเลย
1: ค่ะพูดถึงอาณาจักรเนี่ยบอกว่าซูดานจริงก็มีเกร็ดเล็กน้อยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
0: ถูกต้องครับอย่างที่พวกเราพูดไปตั้งแต่ต้นว่าซูดานเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่มีแม่น้ำไนล์ไหลผ่านทำให้เกิดกลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองซีวิลิเซชันตามมาเลยที่เราอยากจะนำเสนอมากๆก็คือกีฬาของซูดานนั่นเองนะครับอย่างเมืองไทยก็จะมีกีฬามวยไทยซูดานก็จะมีมวยซูดานเหมือนกันเป็นมวยปล้ำนะครับชื่อว่านูบ้ามวยปล้ำนูบ้านะครับหรือนูบ้าเวสลิงนั่นเองนูบ้าคืออะไรครับนูบ้าครับพี่ปุ้ยซึ่งเขาก็มีวัฒนธรรมธรรมเนียมในการเนี่ยมาเล่นมวยปล้ำกันแล้วมันก็ได้แพร่กระจายไปในภูมิภาคอื่นๆของซูดาน
1: เป็นที่นิยมในประเทศ
0: เป็นที่นิยมในประเทศทำให้ตอนนี้เนี่ยนะครับ
1: การใหญ่เฉลิมฉลองรื่นเริงมีความสุขใหญ่ของปีค่ะแต่ว่าวันมุสลิมคริสต์มาสหรือมูลิดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นใช้ปฏิทินจันทรคติมันก็จะไม่ได้

0: ตรงกันทุกวันในทุกๆปีเนี่ยก็จะไม่ได้มีวันที่แน่นอนนะคะก็จะคำนวณปีต่อปีไปค่ะ
1: ก็ต้องดูปฏิทินฟ้าพระจันทร์
0: พระจันทร์
1: ดวงดาวไปมีการจัดงานแต่งงานหลายๆวันนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่คนสองคนได้ประโยชน์แต่ว่าก็คือหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นคุณผู้ชมลองเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็เสิร์ชว่าแบบ Sudanese Wedding มันก็จะแบบมีคลิปยิ่งใหญ่ทำแบบอลังการมากๆเลยนะครับ
0: เพลงก็เพราะด้วยนะบางทีมีฟังเพลงมีอะไรนะคะ
1: ใช่ยิ่งถ้าบ้านไหนรวยโอ้โหปิดซอยเลี้ยง ปิดเมืองทั้งเมืองเลี้ยงเลยก็ได้นะครับ
0: ค่ะ

0: ากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้หรือถ้าว่ามองไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ข้างๆลิงก์เนี่ยได้เลยนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนกันอย่าลืมว่าหมดเขตลงทะเบียนวันศุกร์นี้แล้วนะครับพี่ปุ้ย
1: ต้องรีบหน่อยละค่ะ
0: ต้องรีบหน่อยนะครับก็โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ได้ผ่านมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็จะพบปากกับผู้แทนของมาลองดูกันว่าเขาเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนนะครับมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขากันให้มากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับพี่ปุ้ยก็ขอลากันไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ได้ในอาทิตย์หน้านะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: อกว่าจะมาเป็นผู้หญิงนะคะจะมาถ้าหาว่าพูดดิฉันก็คือนี่คะอ้าวต่อไปเขาตูนะตูก็คือผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็เห็นทั้งผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะถ้าหาว่ากลมนั้นอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายรวมกันไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมีมีกูชิดเห็นไหมคะจะหนอผมมีมีกูมีมีเป็นรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกตอนที่สองเราก็เรียกว่าโกเซเวนะคะถ้าตอนที่สามก็คืออูเซเวนะคะ
1: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่า
2: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิด
0: เช่าเจ็ดคนนี้คนนี้สองพยางค์นะคะชิโกเศษ20ก็คือนาเศษ100โกยา 1,000 ก็คือตะทาวค่ะตะทาวนะคะตะทาวก็ลองสังเกตดูนะหลัก10ก็คือเศษหลัก100ก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันเสร็จแล้วก็1ล้านแล้วใช่ไหมคะ1ล้านเนี่ยเราไม่ได้พูดการเปลี่ยน1ล้านค่ะเราคงพม่าเราพูดกันว่า10แสนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า10แสนก็คือแสนเตงค่ะแค่5อันเองละเซก็คือ120ค่ะวันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
3: เสียเวคายเดซาโอยาบาวี
2: เห็นไหมครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันน
4: ี้这些都是泰国社会的真写照始于第一部泰国电影功利1933年的素婉小姐她仿佛是泰国画面创作精心营造共同情绪的光影与声效以及不仅是表演而是活在角色之中的演员
5: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับ

0: เลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อน
1: ใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์นี่
3: 从今天的交流中，我们已经清晰地看到泰式魅力并非遥不可及，它不只存在于国家层面的政策中，拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式，而这就是一种无人可以模仿的力量。泰式魅力不只是形象塑造，
4: วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง VLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

อินโดนีเซียคือดินแดนที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก129ลูกนั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในการปะทุหนต่อไป

เกาะทะเลใต้ที่ตั้งของหมู่เกาะทะเลใต้ในอินโดนีเซียเป็นจุดเชื่อมแสงแรกที่ขอบฟ้าฉายให้เห็นภาพของภูเขาไฟโบรโมที่อยู่เบื้องหน้าภาพความสวยงามโดยรอบทำให้เราลืมฤทธิ์เดชของมันซึ่งทำให้พื้นที่โดยรอบเป็นที่ตั้งของเหมืองกรรมฐานบนปากปล่องภูเขาไฟหลังการปะทุครั้งใหญ่เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วหันและมันได้ผสมเจือไปกับดินและน้ำจนทำให้ที่นี่เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลสาบกรรมฐานในที่สุดทะเลสาบอีเจน

0: ู่หลายล้อมทั่วทั้งเกาะแต่ก็เดินทางสะดวกด้วยถนนพาดผ่านตัดเขาและลัดเลาะเชิงเขาสู่หมู่บ้านของชนเผ่ามินาฮาซาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ความร้อนระอุใต้พิภพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและได้รังสรรค์ให้สภาพภูมิประเทศ
1: ทางก็ต้องไปตามทางลมถ้าเกิดลมพัดไปทางเขตเมืองเขตชุมชนก็ทางความเสียหายได้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเหมือนขี้เถ้าร้อนๆแล้วตกใส่เป็นฝนนะครับโอกาสที่บ้านที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าถ้าเกิดขี้เถ้าหนามากๆนะครับทับถมขี้เถ้านั้นร้อนๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อ
0: ตามธรรมชาติปลาอายุ6เดือนกว่าจึงจะโตพอที่จะขายได้เธอแบ่งพื้นที่ทำกินให้ลูกชายทั้ง2คนทำกระชังปลาแบบนี้อยู่2แห่งและทั้ง2แห่งก็อาศัยพึ่งพิงน้ำจากทะเลสาบแห่งนี
2: ้ Jangan dulu air banyak begini Lagi gurami itu praret
3: yang besar
2: Ini ibu punya semua berapa tempat semua
3: 40
2: Per bulan hasil dapat kurang lebih berapa
3: Kalau satu bulan dia punya pendapatan per jaring atau

0: semua ya. Per bulan sekitaran.
1: แรงงานเป็นชาวพื้นถิ่นที่จับกลุ่มกันมารับจ้างเก็บเกี่ยวค่าแรงนั้นนอกจากเงินแล้วพวกเขาก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนค่าจ้างเป็นข้าว5ถังต่อการทำงาน2วันโดยแบ่งสรรปันส่วนกันในกลุ่ม
2: นี่ร่วมกับสวนผักไม่ได้เพราะมันมีการใช้ยากำจัดแมลงซึ่งถ้าเป็นสวนดอกไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แมลงในการช่วยในการทำให้ดอกไม้เนี่ยสวยในการผสมพันธุ์แต่ว่าที่นี่เป็นผักก็เลยไม่ได้รวมกันไม่ได้ส่วนใหญ่ผักที่นี่ก็จะมี
1: ภูเขาที่สลับซับซ้อนกลางเกาะหากไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนสมัยนี้ก็คงยากนักที่จะติดต่อไปมาหาสู่กันผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้การเดินทางเลาะริมฝั่งทะเลโดยทางเรือเมืองโทโมฮอนเป็นอีกเมืองหนึ่ง
3: ภาษาไทยแลนด์เน
4: ี่
3: ย
4: ภาษาไทยแลนด์อะไร
3: ค้างคาว
4: ข้างเข่า
1: ต่อมาเมื่อทรัพยากรในภาพก็เหมือนกับชุมชนแออัดดีๆแต่พวกเขาก็มีกิจกรรมร่วมกัน
2: ดีดารับลากุอิโตอาดาอาร์ติอาปะ
5: artinya juga sama kerukunan persamaan
6: itu persamaan
5: artinya kerukunan atau persamaan antara daerah.

0: ครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูด
0: ตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้ความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์

ที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับก็ไปจบที่เมืองตันบิวซายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มัน

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับ
1: บ้านเขาอยู่ทางนี้คุณข้ามทางรถไฟ
0: เดินไม่ได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับ
2: ตามนี้เขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไข
0: เห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่2ต้องมาหายายบัวไขเลย
3: ใช่มากันเลยมาเกือบทุกปีละบางทีปียังมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายจังเลย
2: ไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม
0: ่ตรงนี้แล้ว
3: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละทำช่วยเขาอะ
0: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
3: มี
0: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
3: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอะ
0: พี่ได้พาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
4: มาส่งให้เราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันนึงอะนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพนีก็อย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพี่กัดได้ใช่ไหมสมันมิก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไม
2: ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับ
0: สะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับ
5: ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่

มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยทางนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเผื่อไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลย

0: 融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演。
1: การทานอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้า
2: สถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะ
3: ขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
4: ครับมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆเราอยาก
0: 而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当故事或许就能改变全世界的看法
5: เรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
6: ความจริงแล้วสื่อที่ทำนันข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

อบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่อาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังไพเราะในที่สุดศาสถังสัพยัญชนังเกวละและให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดเป็นเนื้อนาบุญของโลก

0: ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมะหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมะหังสังฆังศิรสานมามิข้าพเจ้าโยมัคคปากามะตะเพทภินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตทัฏฐะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระอหมาทะเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตถุตะยังวันทยะตาพิสังคตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตับปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่ที่ฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: สัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วก็คือขันธ์5นั่นแหละคือความไม่เที่ยงขันธ์5เป็นสวดไปแล้วในเบื้องต้นก่อนหน้านั้นว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความหิวความกระหายความเย็นความร้อนต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นั่นก็เป็นความทุกข์แล้วอะไรคือความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเป็นกล้องอย่างเป็นไมโครโฟนส่วนลักษณะประการที่สามก็คือความไม่มีตัวตนหรือความไม่เป็นแก่นสารสาระไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าก็เราเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นของเราแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับร่างกายไม่ได้รับทราบความหมายแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะทำรูปบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียง

0: 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียน
2: ตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟัง
3: ผู้ชมวันนี้ภาษาลาวของเรานะคะก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่เกี่ยวกับเอกสารของราชการค่ะเผื่อคุณผู้ชมจำเป็นนะคะต้องเดินทางไปลาวต้องศึกษาเอกสารเกี่ยวกับทางราชการไปก่อนนะคะมีคำสำคัญในหมวดนี้อยู่หลายคำค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์นอกจากจะทำให้เรารู้ความหมายของอย่างไรบ้างคำนี้ค่ะปัสสปอปัสสปอหมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำนี้เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณลาวออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาตัวเองปัสสปอหมายถึงพาสปอร์ตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะค่ะไปต่อนะคะการที่เราจะรู้จักนะคะเอกสารราชการของคุณลาวแล้วนะคะเราก็ต้องพบคำนี้ค่ะเติมข้อมูลเติมข้อมูลหมายถึงเติมข้อมูลหรือการกรอกข้อมูลนั่นเองนะคะคำว่าเติมหมายถึงเพิ่มค่ะแต่เราก็จะไม่แปลว่าย่อใบยองย่อนะคะหมายถึงเกียรติบัตรค่ะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะปัสสปอปัสสปอหมายถึงพาสปอร์ตค่ะไปต่อนะคะผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวหมายถึงผู้เกี่ยวข้องค่ะไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะหมุนจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะง้อง้วหางนะคะยาวเกินบรรทัดค่ะคุณผู้ชมสระค่ะสระอะนะคะใช้เหมือนไทยค่ะนะคะตัวอักษรนะคะสระอะนี้เรียกว่านะคะไม้กันค่ะคุณผู้ชมไม้กันนะคะไม้กันสระอะค่ะนะคะไม้กันหันขึ้นปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่ายังนะคะส่วนคำว่ายืนนะคะยืนก็เขียนเหมือนกันเลยค่ะคือนะคะใช้หยอหยาค่ะเหมือนกันด้านหน้านะคะอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็ต้องอยู่ข้างบนด้วยค่ะนอนกหัวอยู่ข้างบนอย่าลืมนะคะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลงมาด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะสระอือในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมใช้สระอีนะคะแล้วก็จุดดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะดอเด็กน้อยม้วนหัวจากด้านล่างระดับเดียวกับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะเราก็จะได้เกิดนะคะแต่จะไม่จบค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่มีสระอีค่ะจุดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่ทำให้คำว่าเกิดในภาษาสระอค่ะคุณผู้ชมคะสระอไม่มีตัวสะกดนะคะสระอเมื่อไม่มีตัวสะกดจะเหลือเพียงแค่รูปนี้ค่ะคุณผู้ชมคะย่อเริ่มต้นเลยนะคะย่อยุ่งนี่คือสระอค่ะเป็นตัวกลมๆนะคะมีช่องว่างใส่ด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วนะคะนะคะใช้ไม่หันอากาศค่ะหรือไม่กันค่ะในภาษาลาวนะคะไม่กันค่ะนะคะอ่านว่าปัดนะคะคุณผู้ชมสปอนะคะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะสอเสือค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งถ้าเราจะเขียนคำว่าเกียวเราก็ใส่กอไก่ค่ะจำได้แล้วใช่ไหมคะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดเลยค่ะวอวีวอวีเขียนแบบนี้นะคะนี่คือวอวีนะคะใส่รูปวรรณยุกต์ที่ตรงไหนคะที่ย่อยุ่งค่ะนะคะนะคะแล้วก็คำว่าบ้านเขียนเหมือนไทยค่ะบ่อแบ่ค่ะนะคะสระอาค่ะ โนนุกค่ะจำได้แล้วนะคะใส่รูป

0: ไม้โถค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะเติมข้อมูลสระอือคุณผู้ชม
1: ยังยืนจากโฮงหมอ3ใบแล้วค่อยไส้ใบเกิด3ใบ
2: ได้ถ่าจักหน่อยเด้ออ
1: ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าค่อยขอตืมอีกแดเรื่องใบยองยออีกตัวนึง
2: น้องๆในเอกสารตัวนี้มีใบสมัครเฮ็ดเวียกที่ยังบ่ตืมข้อมูล
0: ต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวเราก็จะสอนไปพร้อมกันในคราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะจำประโยคนี้ได้ไหมคะมาอัดเอกสารบ่มาอัดเอกสารบ่หมายถึงมาถ่ายเอกสารไหมนะคะหมายถึงมาถ่ายเอกนี้หมายถึงปากกาค่ะเอ๊ะมายังไงคะถึงได้เป็นปิกหรือเป็นบิ๊กได้คะเพราะมีปากกานะคะยี่ห้อหนึ่งค่ะนำไปขายในลาวเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมและปากกายี่ห้อนั้นนะคะอ่านออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าบิ๊กค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นมาคนลาวก็เรียกปากกาว่าคิดไรเบิ่งดูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่หมายถึงคิดเงินหน่อยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคสนทนานะคะเราก็จะเอามาขยายกันค่ะเป็นประโยคนะคะในประโยคนี้คำแรกนะคะคิดไรหมายถึงคิดตังค์นั่นเองค่ะนะคะคำว่าเบิงนะคะเบิงหมายถึงนะคะดูค่ะเบิงดูหมายถึงหน่อยค่ะคุณผู้ชมเบิงดูรวมกันหมายถึงหน่อยค่ะทั้งหมดนะคะทั้งหมดค่ะนะคะหมายถึงทั้งหมดค่ะเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่ใช้คำถามนะคะโดยรูปประโยคคำถามเชิงขอร้องคุณผู้ชมก็ต้องลากเสียงยาวในตอนท้ายสักหน่อยละค่ะค่อยขอถามแดได้บอนะคะค่อยขอถามแนได้บอหมายถึงฉันหรือผมขอถามหน่อยได้ไหมนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาจะออกอรรถรสเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารู้จักวัฒนธรรมการใช้ภาษาถ้าเรารู้จักในประโยคบอกเล่าที่เชิงขอร้องจะทำให้ภาษาลาวไพเราะขึ้นค่ะคุณผู้ชม

วันนี้เราจะมาเล่าถึงการจราจรในตัวเมืองเวียงจันทร์ใหญ่ๆของประเทศลาวคือมีการเขียนช่องทางจราจรกำกับและมีรูปภาพรถที่สามารถวิ่งไปในเส้นทางนั้นได้ประกอบไว้อย่างชัดเจนมองเห็นแต่ไกลว่าเป็นรถประเภทใดดังนั้นนอกจากจะรู้จักการจราจรแล้วก็ควรรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทรู้จักเส้นทางและแผนที่การเดินทางว่าผ่านหมู่บ้านหรือย่านชุมชนตรงไหนบ้างจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในลาวปลอดภัยและสนุกสนานเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เส้นทางบางเส้นอาจจะยังเป็นเส้นทางลูกรังทั้งในเมืองและเขตรอบนอกเพราะลาวกำลัง

0: ถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูนไปเที่ยวพัฒนรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมี

0: แหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปนานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
0: เนี่ยของมัตมะเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ
0: คือช่องแคบมะละกาน
1: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ถวายนะครับจากถวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมถวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมถวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายเขาบอกว่าเอออุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี้ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
0: เป้าหมาย
1: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันการค้าเสรี
0: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
1: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมถวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
0: ที่ไหนก็ตาม
1: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำหันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนําไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงขนาดไหนสําหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ํานานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำไนล์แม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรแต่แม่น้ำควันแล้วนะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงนี้ก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีโขงนี้แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัวเพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับของ
0: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
1: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตาม

0: ภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
1: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็น
0: โขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็ไกลมากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทน์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆ ขึ้นตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิรวดีนะช่องอิรวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิรวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันเนี้ยแม่น้ำโขงแม่น้ำอิรวดีแม่น้ำซาลาวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะครับเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: ระบายได้เร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่

0: นะคะปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปลงทุนในเมียนมาคะ
1: คือผมคิดว่าทุกคนมองเห็นว่าเมียนมาเนี่ยมีศักยภาพ
0: ครับ
1: เป็นตลาดใหญ่50กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่กันไปละแต่เมียนมาเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆแล้วทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมหาศาลทั้งแร่ธาตุป่าไม้น้ำมันแก๊สนะครับเขาสีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เมียนมาเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนสาวสวยเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากเข้าไปรุมตอมจีบนะครับภาคเอกชนไทยก็เช่นกันเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยการจะเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยยังได้เปรียบทุนแล้วเจอปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรแก้ไขอย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับภาคเอกชนไทยที่สนใจอยากจะเข้าไป
0: คือหมายถึงกลุ่มนี้นี่เขาอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
1: อยู่ที่กรุงย่างกุ้ง
0: คืออยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ประกอบธุรกิจที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อแล้วเขาก็เลยช่วยกันให้ใครรวมตัวกันช่วยกัน
1: แล้วเวลามีภาคเอกชนไทยที่เข้าไปบอกอยากได้ข้อมูลเรื่องทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเนี่ยเราก็บอกว่าอ้างค้าในต่างประเทศสองกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: อันนี้ก็เน้นหนักในเรื่องการค้าการขายให้ข้อมูลเลยว่าตลาดสินค้าอะไรมีศักยภาพเขาอยากได้อะไรสินค้าแบบไหนที่ถิ่นไหนเมืองไหนเอาอะไรมาวางแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทรวงพาณิชย์สองข้อมีล่ามมีคนที่รู้ภาษาไทยเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเมียนมาก็เรียนภาษาไทยมีโรงเรียนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างประเทศแล้วก็สอนภาษาไทยแล้วเขาก็รู้ภาษาไทยรู้ภาษาอังกฤษบางทีก็มาเรียนอยู่ที่เอแบกมาเรียนฮีดอนมาเรียนอยู่ที่มอนเรสวนโอ้โหคือลูกศิษย์ไทยเยอะไปหมดที่มันจะทำได้เนี่ยมีแล้วก็พยายามเชิญรัฐมนตรีต่างๆมาดูงานที่เมืองไทยว่าโรงงานที่เมืองไทยเนี่ยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากไม่ต้องห่วงถ้าใช้นักลงทุนไทยไปเทคโนโลยีจากไทยไปเนี่ยไม่มีผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมหรือมีก็มีน้อยมากหรืออย่างเรื่องไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องทีละเยอะๆแต่ทีละน้อยๆแต่ว่าหลายแห่งตลอดแนวแม่น้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามนำเสนอไปเรื่องไฟฟ้าประปาก็ยังไม่มีทุกวันนี้ใช้น้ำบาดาลขุดบ่อเอาเพราะฉะนั้นก็มีบริษัทไทยที่ไปดูแลเรื่องน้ำประปาเรื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็มีบริษัทไทยเข้าไปทำแล้วก็ทำได้เพราะว่าพื้นที่เขามหาศาลแล้วก็มีเรื่องการเกษตรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีภาษาไทยไปแล้วแล้วเราก็ไอการที่จะกังวลว่าเขาจะมาแข่งเนี่ยมันคงอีกห่างไกลมาก
0: ค่ะ
1: เดียวกันเผลอๆเราอาจจะต้องอาศัยเขาซึ่งเขาทำแล้วส่งมา
0: เหมือนกับเป็นที่แบบทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากแล้วก็ยังเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงดีล่ะต้องไปบุกเบิกพูดถึงภาคเอกชนไทยเรามีความพร้อมขนาดที่จะไปเริ่มจาก0ไป10ใช่ไหมคะอาจจะต้องเริ่มจากที่0เลยไหมคะ
1: คือผมไม่คิดว่าประชาชนภาคเอกชนไทยจะเริ่มที่ศูนย์นะทีแบมว่าเขาลงทุนกับใครคนไหนมีซื่อสัตย์สุจริตซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนไทยก็ได้เจอคนดีๆอาจจะมีไม่เจอไม่ดีบ้างเนี่ยอย่างน้อยสุดเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่แต่การที่เขาไปกับเราไปกับโครงการของเราเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอผู้แทนภาคอันนี้ไม่ดีคนนั้นมีปัญหาอะไรเงี้ยมันดีกว่าที่เขาไปเองแล้วก็การที่เขาเข้าไปอยู่ในประเทศเนี่ยมันเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ความวุ่นวายมากในการเข้าไปลงทุนเนี่ยเดี๋ยวก็มีระเบียบนู้นระเบียบนี้ซึ่งล้าสมัยอะไรเงี้ยเขาพยายามทำอยู่เมียนมาพยายามปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ขึ้นมาแต่ภาคเอกชนไทยหรือคนต่างชาติต้องเข้าใจแล้วก็ต้องค่อยๆต้องใจเย็นคือการที่เข้าไปแล้วโอ้โหเจอปัญหาอุปสรรคอย่างนี้ไม่เอาเลิกมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้น
0: ฟังมาแล้วนะคะความท้าทายสิ่งหนึ่งที่ดิฉันสนใจมากคือเรื่องของเส้นทางคมนาคมการติดต่อนะคะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเส้นทางแล้วเราจะสามารถทำการค้าสามารถติดต่อระดับประชาชนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความท้าทายสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับท่านทูตในวันนี้คือเรื่องของโครงสร้างคมนาคมในเมียนมานะคะรวมถึงช่องทางการติดต่อระหว่างไทยกับเมียนมา

0: ที่จะช่วยเกื้อกูลกันอย่างไรกับเศรษฐกิจที่ภาคชนไทยเราจะเข้าไปลงทุนที่นั่นรวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะไม่ทราบโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องถนนหนทางเรื่องการเดินทางติดต่อทางน้ำหรือก็แล้วแต่ในพม่าเป็นอย่างไรคะแล้วก็มันมีโอกาสอะไรบ้างสำหรับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ
1: คือทางน้ำเนี่ยเมียนมาเขาใช้ทางน้ำเยอะมากเพราะว่ามีทั้งสารวินเอราวัณดีนะครับและแม่น้ำสายหลักอื่นๆถนนนี่แต่ว่าถนนมันไม่ดีมากแต่ว่าเป็นถนนสายหลักซึ่งได้ภาคพัฒนาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมากเพราะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับอินเดียตะวันออกเพราะว่าพอเราไปที่เมืองคาเลปั๊บเนี่ยเราขับรถไปอีกแค่3ชั่วโมงเราถึงชายแดนอินเดียเลย
0: 3ชั่วโมงนี่คือเส้นทางปกติไหมคะไม่ขรุขระ
1: เพราะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า connectivity เนี่ยการเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายสำคัญมากซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำไปเยอะมากแล้วนะครับเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับเมียนมา
0: ค่ะ
1: นะครับมันก็จะมีเส้นทางที่เรียกว่า R3B วิ่งโรงงานจากคุณหมิงในจีนเนี่ยผ่านเชียงมุกดาหารสวรรณเขตลาวเบาเวดานังเวียดนาม
0: แอคเมกเลยค่ะ
1: เนี่ยคือเส้นนี้และเส้นนี้เสร็จแล้วนะเส้นนี้เสร็จหมดแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าตอนแต่ก่อนเนี่ยเมื่อประจำการอยู่ที่เวียดนามไปสำรวจเส้นทางช่วงสั้นเนี่ยหมายเลข8หมายเลข9ที่เราพูด
0: เรื่องของพี่น้องประชาชนติดต่อกันเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดมันจะไปได้ถ้าเรามีการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างกันก็รายการในวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านทูตจากบุญหลงนะคะที่กรุณามาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้มุมมองสำหรับทั้งภาคเอกชนไทยแล้วก็ภาคพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่จะมองเมียนมาอย่างไรมอง
2: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีโดยรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกคนเพื่อสังคมส่วนรวมโฮเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และขยายผลให้ความสำคัญกับการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องทั้งนี้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสุราษฎร์ธานีได้นำไปสู่การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ98หน่วยงานผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วนกว่า500คนและมีหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานโดยในการจัดงานครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวและลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็น

0: แล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: โอ้ยตกใจหมดเลยอะทอมมี่ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
3: งานอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลย
1: ตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซลามัตปากีประเทศบรูไน
0: เนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮา

0: ว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเมซ่า
1: ตอรีมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
0: ไม่ลำบากแย่หรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของซุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
3: ตื่นตื่นฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
4: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
3: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
0: เนซ่า
2: อยู่ที่นี่แหละ
1: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
0: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
2: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคลิกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
0: ผมเจอแล้วเนซ่าคราวนี้ผมชนะนะ
1: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
2: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
1: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
3: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตาม
0: ก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
1: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆที่มาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
0: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
1: เพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
0: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช่
1: นี่นา
0: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
3: จ๊าก ฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
1: จุมปาลากี
5: 玉品它更是一种艺术作品将每个民族的文化历史生活方式和美好融汇于一餐之中泰国菜亦是如此从大成王朝到拉达纳格新王朝宫廷美食都以精细考据的方式烹制精心选用本土食材
6: เป็นลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
7: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
6: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
7: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
5: 和发扬到我们意想不到的地方我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室在泰国国立法政大学泰国菜不是一张菜单而是连接全世界人心的工具
8: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะเพราะประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูต

0: 탐구탐 와타나탐.
1: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕
3: ไปตามดู
4: ก็ถ้าไปสำหรับจิ๋วจิ๋วโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คง
5: เวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
6: อุดรมัสเตคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริ
7: หารพนักงานไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
8: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะร้อนยามเขาที่ถูกใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับ
6: ดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงาน
1: 每一帧电影画面都是在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，而是华在角色之中的演员。
9: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์

0: 这就是一种无人可以模仿的力量。泰式威力不只是形象塑造，更是身份的传递。电影制作人已经向我们证明，当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时，泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌。真伟，
1: กินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยคุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะจ
2: ับกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนเอแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฟอก็คือเฟอนั่นเองบุ๋นขนมจีนมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนแอมกวนต่อมามาดูยำนะครับโหนบหรือก๋อยก็ได้ใช้ได้ทั้งสองคำเลยต่อมาพวกผักนะฮะกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึงคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักภาษาเวียดนามออกเสียงอันนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอ๋วงต่อมาเหนมคือการชิมยับคือการจิบฮูดคือการดูดและเงยคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาคือปลากอผัดฉ่าต่อมาแบงจึงคือข้าวต้มมัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีซีอิ๊วหม้อดินนะฮะต่อมาเกิมซางคือข้าวผัดแหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองนั่นเองต่อมาจ่าวโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนแห่งก็คือหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะแองหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากายืมเมนูหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูการที่ใช้บ่อยนะฮะก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษาอังกฤษนั่นเองประโยคต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทียช้อนเสียซ่อมดัวตะเกียบบาทหวยเกลือเดืองน้ำตาลเนื้อหม่ำคือน้ำปลาต่อยกระเทียมมีจิ๋งผงชูรสหาดเตียวพริกไทยทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนงอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะ

0: กลายเป็นคงงอนคงงอนคือไม่อร่อยมันแบวแบวเลี่ยนสงสงดิบจินจินสุกเตื่อยเตื่อยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนในงอนหลำหมอนในงอนหลำอาหาร
1: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกันค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวมาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
1: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
2: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
1: ค่ะก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
2: อ่
1: ะอย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและจีน
2: ครับ
1: สองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
2: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะ
1: ใช่
2: นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีเต็ดนะฮะเป็นสเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับฉะนั้นอาหาร
1: ใช่สำหรับคนไทยที่ชอบเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากมากเลย
2: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
2: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
1: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: หลายห้าง
1: เพราะว่าดังพอสมควร
2: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถามถึงอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
2: แหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเราน
1: อกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: างคือชิกตังค่ะแล้วออดีเปลี่ยนเป็นชิกตัง
1: อ๋อเปลี่ยนออดีเป็นชิกตังแทนก
0: ็
1: จะเป็นชิกตังเอแคโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดแอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอคายโยถ้าเปลี่ยน
1: แล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
0: เวชิกตังเอคายโยเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอคายโยเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
1: โอ้เวเวชิกตังเอคายโย
0: ใช่ค่ะเวพาบุลมอโกโยทำไมกินข้าวเหมือนกันแล้วก็เวเวคงบูเฮโยคงบูฮาโรคายโย
1: คงบูฮาโรคายโยก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
0: ใช่ครับอือโรคายโยต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไรด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไรกดชีโรคายโยมันน่าจะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโรคายโ
1: ออ๋อจะมีโรคายโย
0: ใช่
1: แต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
0: อือโรคายโอพาบลบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกือโรคายโอ
1: ครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอดนิยมเลยเรื่องครับ
0: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เชกือซาโรคายโอ